0: Good morning สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกแล้วเนาะทีมงานที่นี่อยู่แล้วจำฝากทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำทีมงานมีอันใดดีๆก็มาเว้าสู่กันฟังเนาะนอกจากนั้นอยู่ในห้องส่งเฮามีภายแดนจังค่อยสิปล่อยให้เพิ่นถามสบายดีกับท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเหลียวออกไปทางนอกก็มีงานมีหยังอยู่แต่ว่าเพิ่นมาซ่อมมาหยังกันนั่นล่ะจะเป็นจังได๋ก็ตามเนาะอากาศเป็นยังไงแล้วสินมอบไมโครโฟนนี่ให้น้องภัยวันหลังจากทำสบายดีกันแล้วสิได้มาฟังข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็มื้อนี้มีอย่างใดก็สิได้มาเว้าสู่กันฟังเนาะอันใดก็ตามเนาะถ้าหากท่านมีหยังอยากส่งเข้ามาให้ทีมงานเราได้ผ่านส่งเว้าให้หลายๆท่านได้รับฟังกับเบอร์โทรศัพท์ข้าพเจ้าเองเนาะเทคมาก็ได้โทรมาก็ได้0403008456 0403008456โทรศัพท์ในห้องส่งก็แม่น029676399แลนลอยนะบ่ฮู้ว่าจะได้หรือบ่คันโทรมาก็ได้อย่างน้อยได้เนาะเพิ่นว่ามีผู้ยกโพเพิ่นว่าเพิ่นคือสิโทรเข้ามาได้โทรเข้ามาแลนลอยมาหาห้องส่งเฮาก็ได้029676399
1: แต่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะเอาออกอากาศได้เพราะว่ามันยังต่อบ่ได้แต่ว่าโทรมาลมสดนําพวกเฮาได้เน
0: า
1: ะ
0: แนวใดก็ตามเนาะพยายามเฮาก็อยากให้มีหยังก็เพิ่นว่าสื่อสารมวลชนเนาะมีหยังก็เว้าสู่กันฟังว่าเทวดีก็มีแล้วได้มีเพิ่นส่งข่าวเข้ามาให้เฮาเว้าให้หลังจากถามสบายดีกันเว้าโอรนอเปิดรายการแล้วก็สิมาอ่านข่าวชุมชนให้ฟังเนาะมีข่าวหยังได้ติดตามสําหรับมื้อนี้
1: เจ้ามื้อนี้ก็เฮามีหลายสิ่งหลายอย่างจะมาโอ้ลุ่มนําท่านผู้ฟังเนาะก่อนอื่นก็ขอถามข่าวสบายดีทุกท่านที่รับฟังรายการจำปา FM 99.9 ล่ะมื้อนี้ก็แม่นวันที่27ของเดือน9ละเดือน9กําลังจะหมดไปเนาะอีกบ่ดนก็เข้าเดือน10เน
2: า
1: ะ
2: ขอตัดความก่อนพอแต่ยังคือว่าเว้าดีใจขนาด
1: เป็นจังได๋
2: ว่าของบ่ได้ซื้อมันมา
1: อายุ
2: แต่เย็นๆโอ้ยต้องบอกให้มันแข็งๆซั่วนี่แม่ว่าดีใจว่าเวลามันมาวันเช้า7ล่ะโอ้ย
1: เจ้าแล้วมื้อนี้ก็อากาศเนาะรู้สึกว่าเย็นๆลงเนาะอุ่นเย็นกว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าอบอ้าวแต่ว่าก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนาะใส่เสื้อกันลมนึงๆเนาะเพื่อว่าเฮาจะบ่อากาศเปลี่ยนแปลงเฮาจะบ่จับหนาวจับไข้เนาะ
0: สุขภาพสําคัญโดยเฉพาะ
1: แม่น
0: อายุหลายแล้วอายุยังหนุ่มหน่อยฮะนะ
1: หนุ่มหน่อยเจ้า
0: อายุหนุ่มหน่อยนี่นะขอสุขภาพนี่สําคัญที่สุดกินอยู่นอนให้ได้เนาะบ่มีคันบ่คนบ่บิซี่ก็ขอให้หัดกายะบริหารเอ้าข่าวพยากรณ์อากาศเชิญ
3: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกๆท่านก็ข้าพเจ้าก็ขอเว้าข่าวพยากรณ์อากาศก่อนซะเพราะว่ามื้อนี้มาครบสุดเลยทั้ง4คนซึ่งจําปัจจุบันนี้หายากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีแต่เวียกในขณะที่อัญญาบุญยิ่งกําลังงมๆท่าวๆถ่ายทอดสดอยู่หั่นไลฟ์อยู่สําหรับผู้ที
1: ่ถ่ายทอดใครสุด
3: แม่นมาลึงกับการเบิ่งของไลฟ์ของเฮาอดใจปึ๊ดนึงกําลังใกล้สิได้ข้าพเจ้าขอรายงานเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนมื้อนี้นะเบิ่งสกรีนนี่คือว่าเห็นแต่ฟ้าครึ้มๆแล้วก็มีสายฝนหยดลงมาแสดงว่ามื้อนี้นี้จะมีฝนเนาะล่ะถ้าบ่แม่นฝนแห้งก็ฝนฝอยตลอดเลยเด้นับตั้งแต่มื้อนี้ 10:00 นนี่อากาศ17องศาแต่ว่ารูปนี่คือกันหมดมีแต่ขี้เฝือกับมีสายน้ําหยดลงมาเนาะล่ะอากาศก็จะเย็นลงเย็นลงจนว่าฮอด 5:00 นหั่นจะฮอด15องศาแล้วก็14องศากว่าจะฮอดอาทิตย์หน้าแม่นอันนี้แม่นเว้าถูกต้องแน่เนาะเพราะว่าข้าพเจ้าอันน่ะส่งกันเท็กซ์ไปให้คนบักหลายๆว่ามื้อนี้หั่นเปลี่ยนเดลายเซฟวิงซั่นสะพัดบ่แม่นจ้อยอาทิตย์หน้าแม่นบ่ท่านผู้ฟัง อาทิตย์หน้าจึงจะมีเปลี่ยนเดลายเซฟวิงแล้วก็เพิ่นก็เปลี่ยนตอนวันเสาร์ดอกล่ะวันเสาร์ตอนกลางคืนเพื่อบ่ให้มีความยุ่งยากเนาะทิศอันนี้เปลี่ยนหันเบิ่งออกข่าวหันเป็นของนิวซีแลนด์หรือบ่เป็นของบ่เป็นของอันออสเตรเลียของเฮายังบ่ฮอด
0: หลายคนก็งงเน
3: า
0: ะ
3: แม่นๆ
0: มีว่าสิว่าเพิ่นเปลี่ยนโมงบ่มื้อนี้บ่แม่นแม่นวันอาทิตย์หน้าที่4
3: วันอาทิตย์หน้าแต่ว่าเตือนให้ทราบก่อนเพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วจักหน่อยเปลี่ยนโมงอ้า ้าวทีมงานนี่มันไปใส่เปลี่ยนเวลาแล้วเป็นว่าเปลี่ยนโมงมันก็บ่ได้เปลี่ยนสู่ปีดอกเน
2: า
3: ะพี่กายก็ใส
2: ่
3: พี่กายก็ใส่ Rolex ซื้อแล้ว
2: ปีนี้ก็ซื้อ Rolex อีก
3: Rolex Rolex 50ดอลหั่นบ่
2: โอ้ย20ดอลเดี๋ยวนี
0: ้เอาว่าง่ายๆลําคือว่าเปลี่ยนโมงเอาโมงมาเปลี่ยนบ่หลายคนเข้าใจแบบนั้นนี
3: ่บ่
0: ยับเวลาบ่มี
3: บ่มีใครเข้าใจแบบนั้นมีแต่อันใหญ่บุญยิ่งเท่านั้นที่ปีได้ก็เว้าได้ก็เว้าเปลี่ยนโมงบ่น้องอ้ายบ่ได้เปลี่ยนได้โมงหน่วยเก่าบ่แม่น
0: มื้อนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ทิศนี้เนาะโอเซลี่กับลาวนี่ลื่นกัน3ชั่วโมงโอเซลี่นี่ไว้ก่อน3ชั่วโมงอยู่ลาวเนาะแล้ววันทิศหน้านี่โอเซลี่กับลาวนี่สิลื่นกัน4ชั่วโมง
3: แปลว่า2โมงกลางคืนของ2โมงกลางคืนของวันเสาร์หน้าเพิ่นจะเปลี่ยนให้เนาะเอามาเฝ้าข่าวพยากรณ์อากาศก่อนให้มันจบท่านผู้ฟังก่อนสิอันเป็นรายอีเตือนไปทางใหม่เนาะมื้อนี้ showers ฝนฟอย
0: จ้ะ
3: 17องศาเฉลี่ยเฮาจะได้น้ําฝนประมาณ257มมขึ้นก็ว่าเฮาอยู่ใต้ท้องฟ้าบ่อนใดมื้ออื่นแม่นเท่ามืดคึ้มแต่ว่าบ่มีฝนได้ล่ะเพิ่นว่าฟ้ามืด14ถึง20องศาวันอังคารหมายความว่าก็โอกาสจะฝนตกแม่นหยังหั่นก็น้อยลงแล้วฟ้าก็เริ่มแจ้งฟ้าเปิด cloud clearing clearing หมายความว่าขี้เฝือกขี้หยังก็คอยมาหายมาหับมาหายไปเริ่มเห็นตะเวนนะอุณหภูมิ12ถึง22องศาบ่มีฝนเด้อท่านผู้ฟังบ่มีฝนสําหรับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบ่มีฝนเพิ่นว่าพุธกับพฤหัสนี่งามงามท้องฟ้าซันนี่เลยแปลว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสดวงตะเวนแจ้งจ้างป่างวันพุธ13ถึง25องศาวันพฤหัส16ถึง29องศาแต่ว่าพอมาฮอดวันศุกร์ก็เริ่มจะมีฝนฝอยมาตื่มอีกอุณหภูมิ19ถึง29องศาพื้นไหนแต่จะได้ฝนหลายเติบเนาะเพิ่นว่า10มมและวันเสาร์ก็จะมีฝนเช่นเดียวกันวันศุกร์เพิ่นแปลว่าฝนตกปล่อยๆตกฝนฝอยตลอดทั้งวันเลยแหละแต่ว่าสัมผัสอากาศสัมผัสฮ้อนได้ล่ะ29องศาวันเสาร์หั่นก็เริ่มฝน3เม็ดแดจะมีฝนแต่เพียงครั้งนึงหรือว่า2ครั้งอุณหภูมิ15ถึง20องศาท่านผู้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศสําหรับอาทิตย์นี้ก็สุดแต่เพียงเท่านี้สําหรับมื้อนี้หั่นก็ผู้ใดที่จะซักเครื่องซักหยังหั่นปรากฏว่าตากบ่ได้และเพราะว่าฝนตกเด้แต่ใจพวกเฮาใครแดมื้อวานนี่เห็นเห็นอากาศฮ้อนหีบซักเครื่องโอ้ได้หลายจักเติบเนาะแล้วก็แห้งไวเด้ตากปุ๊บแล้วก็แล้วโลดแบบว่ามีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเป็นยามฮ้อนเลยเนาะข่าวพยากรณ์อากาศจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังและมื้อนี้เฮายังจะมีข่าวหลายๆอย่างมารวมสู่กันฟังและปรากฏว่าน้องวิกกี้จะโทรเข้ามาเพิ่นมีข่าวสําคัญแม่นหยังที่จะมาแจ้งให้พวกเฮาทราบเนาะก็เบิ่งว่าเพิ่นจะโทรเข้ามาเวลาจักโมงเจ้าขอบใจ
0: 99.9 จะก่อนจะไปหาก่อนสิไปหาอันนั้นก่อนสิไปฟังเพลงม่วนๆฟังเพลงหน่อยฟังเพลงก่อนอ่ะฟังเพลงก่อนซะม่วนๆแล้วจะค่อยสิมาข่าวระหว่างพวกเฮาเพราะว่ามีข่าวระหว่างพวกเฮามา

0: BAM
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพวาสนาคันค่าเพิ่นว่าซั่นเนาะโอ้ยเนาะฟังแล้วเพลงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องๆอยู่ไสฟังแล้วอ่อนซ้อนมวนซื่นอันนี้ก็ฟังเว้านี่ก็สิเป็นเพลงใหม่บ่เพลงใหม่บ
2: ่
1: เพลงเก่าบ่ฟังเก่าเพลงเก่าบ่ฟังดูบ่นี่ก็มวนแน่เนาะก่อนสิลืมทางผู้ที่เคารพอนุญาตโฆษกทั้งหลายเพิ่นวิทยุเฮาได้รับเกียรติส่งเพิ่นส่งข่าวทั้งคณะกรรมการเพิ่นส่งข่าวมาให้ประกาศให้แด่เนาะวัดพญัดแก้วธรรมยานารามเพิ่นว่าใบเชิญร่วมประชุมหลวงสมัยวิสามัญครั้งที่34และเลือกตั้งเนาะวันเวลาแม่นวันอาทิตย์วันที่18เดือน10นี้วันอาทิตย์วันที่18เดือน10เวลา 1:00 นสถานที่อยู่วัดพญัดแก้วธรรมยานาราม1711715 Smithfield Road Edensor Park New South Wales 2176เนาะพวกข้าพเจ้าประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมลาวแห่งรัฐ New South Wales ขอเรียนเชิญทานพุทธบริษัทของพุทธสมาคมลาวแห่งรัฐ New South Wales เข้าร่วมกองประชุมหลวงและเลือกตั้งสมัยสามัญเพื่อรับฟังรายการและรายงานการปฏิบัติภารกิจต่างๆของปีที่ผ่านมาและเลือกตั้งออกคณะกรรมการบริหารและพุทธสมาคมลาวสุดใหม่เป็นว่าเนาะถ้าท่านผู้ใดมีจิตใจใส่ศรัทธาอยากสมัครเข้าร่วมเป็นประธานเป็นรองประธานเป็นเลขาธิการหรือนายคลังของพุทธสมาคมลาวขอความกรุณายืนคำห้องต่อคณะกรรมการพุทธสมาคมลาวอย่างหน่อย14มื้อก่อนมื้อประชุมหวังอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านคงจะเสียเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งที่สำคัญนี้ด้วยเนาะด้วยความหักแพงและนับถือคำจันทวงศ์เลขาธิการเพิ่นออกหนังสือเชิญเนาะก็ดังที่เพิ่นเว้ากันแล้วผู้ใดที่มีจิตใจใส่ศรัทธาสละเวลามีจุดประสงค์อยากซอยวัดวาอารามพุทธสมาคมอยากเป็นประธานก็ได้รองประธานก็ได้คณะกรรมการสมนายคลังบ่แม่นหยังก็ได้สมัครเข้าไปแล้วเพิ่นก็สิมีการโหวตหรือว่าเลือกตั้งบ่หรือว่า selective อีหยังเอาณนี่ก็เป็นข่าวระหว่างพวกเฮานี่สําคัญแท้ๆเรื่องพุทธสมาคมนี่อยากให้หลายๆคนพุทธบริษัทสาวพุทธบอกว่าที่อยู่ในออสเตรเลียนี่แหละ
3: จ้า
1: พอเอาใจใส
3: ่พอเป็นการช่วยสังคมเน
1: า
3: ะ
1: จ้า
3: ก็ธรรมดาเนาะน้องตุ้ยมีหยังอีกแด่เรื่องสําคัญเขียนจับ
4: ๆๆมาบ่อันนี้ก
3: ็สู้บ่ว่าเปลี่ยนโมงอีกเด้จังได
4: ๋บ่ลมสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า
3: ก็ยังว่า
4: เฮาลง
3: อ้ายเสื่อมบ่เล็ก
4: เปลี่ยนมงใหม่ว่
3: าเสียมาเปลี่ยนใหม่บ่ได้ได้สิบ่
4: จ้ะเปลี่ยนเป็นโอเมก้าบ
3: ่บ่เพราะว่าโรเล็กซ์สุดแล้วหั่นซื้อตั้ง20ดอนแต่ว่าสิว่าเปลี่ยนใหม่นี่สิได้ซื้อ15ดอน
4: เจ้าบ่ถึงเรื่องซื้อมงปลอมเนาะข้าพเจ้าจําได้ครับพระเจ้าไปฮอดมาเลเซียก่อนสิไปลาวหั่นก็เลยเห็นเขาเจ้าขายมงปลอมขายอยู่น้ําตลาดนี่แหละห้วยว่าคือได้คักอยู่ว่าซั่นก็เลยซื้อโรเล็กซ์คือของไอ้ยิงเว้าแหละซื้อประมาณ30ดอนเนาะหมอกอ่ะว่าใส่คือเว้ยมันนะครับตัวเองคือเสียใส่แล้วก็มื้อที่2บินไปฮอดเวียงจันทน์มงตายเล่นได้ประมาณ30ชั่วโมงก็มงก็ตายซ้ําแปลว่ามงปอบ
3: แต่ว่าของอ่านซื้อไปมันก็แล่นดีอยู
4: ่แล่นดีอยู่แต่บ่ถึงเวลา
3: บ่แต่ว่าสีมันเขือมันออกอีก
4: ว่าแม่นเนาะอันนี้ของปลอม
3: เพราะว่ามันไปอ้างกับหมู่แล้วมีแต่ของแข็งว่าน่ะ
4: เจ้า
3: ตายเฮาละเสื่องว่าซั่นจนบ่มีบ่อนเสื่อง
4: แม่นเนาะบ่ถึงมือปลอมเนาะมื้อนี้เฮาก็อาจจะพยายามหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาโอ้ลมเนาะซึ่งเขตบ้านเมืองบ้านเฮาเนาะเขตเอเชียบ้านเฮาหั่นฝนตกหนัก
3: ว้าวข้าวเจ้าได้ข้าวเนาะ
4: ทางบ่ว่าทางใต้ก็ทาง
1: คลิปโดยเฉพาะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องเฮา
3: จ้าอยู่กรุงเทพเนาะ
1: ท่วมเพิ่นว่าท่วมฮอดตึก4ชั้นชั้นที่4ความหมายน่ะขึ้นฮอดชั้นที่4ของตึก
4: อันนั้นอาจจะเป็นข่าวปลอม
3: ที่บ่แต่ว่าข้าพเจ้าเบิ่ง
4: ตามที่
1: ท่วมรถนี่แน่นอนรถจะไหล
4: ตามที่
3: ระวังแมทไป
4: เย่เ
3: พราะว่าเทิงว่ามันขึ้นไปบนที่ว่าเบาะนังครับมันขึ้นฮอดเบาะนังแล้วมา
4: จักตาย
3: จักตายความเสียหายให้รถจอดแบบเป็นเพชรหมายถึงว่าเศรษฐกิจนี่มันยากได
4: ้เจ้าก
3: ับสร้างสิฟื้นขึ้นมาเพราะว่าม
4: ันเป็นอย่างซีเนาะไอ้ยิงอันเว้าถึงเรื่องน้ําท่ว
3: ม
4: กรุงเทพฯเว้าเลยง่ายๆน้ําท่วมกรุงเทพฯ
3: น้ําท่วมกรุงเทพ
4: ฯดินของกรุงเทพฯหั่นมันจะต่ํากว่าหน้าน้ําบางจุดน่ะต่ํากว่าหน้าน้ําเพิ่นจะใส้อันฝายมากั้นไว้ฝายซีเมนต์มังหั่นกั้นไว้ประมาณ2เมตรเนาะน้ําหั่นจะสูงกว่าอันฝายเดี๋ยวนี้นะและน้ําที่อยู่ในกรุงเทพฯฝนตกหั่นมันบ่สามารถเพราะว่าน้ําทั้งนอกทั้งนอกสูงกว่าทั้งในมันบ่สามารถที่จะรับระบายออกไปได้เพิ่นต้องใส่ปั๊มมาปั๊มเอาน้ําออกและ
3: สิปั๊มไปอยู่ไสล่ะ
4: ก็ปั๊มลงแม่น้ําเจ้าพระยาแหละแต่ว่าเนื่องจากว่ามันปั๊มบ่ทันเพราะว่าฝนตกมันตก
1: แห้งปั๊มไปก็สิเกี่ยวขึ้นน่ะเนาะ
4: บ่เกี่ยวขึ้นบ่ได้เพิ่นมันเขาเจ้ามีประตูเขาเจ้าอันอยู่ประเทศไทยมีประตูอัดเพื่อบ่ให้น้ําลังคืนแต่ว่าน้ําฝนที่ตกอยู่ในกรุงเทพฯหั่นบ่สามารถที่จะออกไปสู่น้ําเจ้าพระยาได้จึงได้ใช้วิธีปั๊มการเพิ่นเนื่องจากว่าปั๊มของเขาเจ้าหั่นมันก็มีเขตลิมิตเนาะว่าบ่แม่นเยจริงๆเฮ็ดให้น้ําบางคงเขตที่มันพื้นที่มันต่ํามันเยท่วม
3: เจ้า
4: แต่ที่เฮาเว้าขึ้นมานี่บ่แม่นประเทศเพื่อนบ้านเฮาเว้านี่แม่นบ้านเฮาเนาะค่อยเห็นอยู่เขตทางใต้นี่ก็โอ
3: ้หนักเพราะว่า
4: หนัก
3: เพราะว่ามันเมื่อเวลาน้ําท่วม
4: น้ําขึ้น
3: กรุงเทพเนาะ
4: เย
3: มันต้องไหลลงต่ํา
4: เอ
3: ไหลลงใต้ใต้นี่จะรับส่วงมั้ง
4: เจ้า
3: ต้องรับส่วงมั้งเพราะว่าทั้งใต้มาทั้งลงไปนี
4: ่
3: ฉะนั้นก็จังว่ากับบ่ต่างกันนะคั่นว่าน้ําท่วมแถวกรุงเทพบ้านเฮาก็ต้องมีความเสียหายพอมันติดกันอยู่แล้วเนาะฉะนั้นบัดนี้การที่ข้าพเจ้านี่คิดเป็นห่วงย้อนว่าแม่นหยังเศรษฐกิจกําลังสิสตาร์ทขึ้นนะ
4: สิฟื้นฟู
3: สิฟื้นฟูเศรษฐกิจนะบ่เป็นง่ายเด้บ่เป็นง่ายเด้
4: แม่น
3: เมื่อเวลาน้ําท่วมจังซี่นะแล้วปานใดมันสิลงมันสิเซาจักเทื่อ
4: เจ้า
3: ถ้ามันเศร้าแล้วการฟื้นฟูอย่างน้อยใช้เวลา6เดือน
4: แม่
3: นสองเงินค้ำเสียมันได้ใช
4: ้
3: ว
4: ่
3: าอะไร
0: 99.9
3: การคลีนอัพการเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะว่าน้องตุ้ยจื้อได้บ่พวกเฮาอยู่นํากันอยู่หาดหลวงเนาะตอนนั้นท่วม66ว่า
4: 66 68 66
3: นะ
1: มันท่วม60กับ66
3: จ้ะ
1: 2ปี
3: เพราะว่าตอนนั้นเฮาก็ยังว่าเนาะบ้านเฮาคันว่าบ่มีหยังเนาะแล้วมันก็ลงไว้อีก
4: ท่วมไว้ลงไว
3: ้ท่วมไว้ลงไว
1: ้
4: ตลาดเซาดิ
1: ตลาดเซา
4: ดิท่วม
3: น้ําตลาดเซาฉะนั้นข้าพเจ้ากับตุ้ยนี่ก็เคยไปเลี้ยงคิวเอาเข้าของพวกเฮลิคอปเตอร์ไป
4: เจ้า
3: จริง
1: บ่บ่อยู่เมืองหลวงบัดนี้
4: บ่อยู่
3: เด
4: ิน
3: ทาง
4: หลวง
1: ว่าเด
3: ิน
1: ทางหลวง
4: แ
1: ม่นท่านหลวงเดินทางหลวง
4: สูงเนาะ
1: หลายคนรู้ก็ไปอยู่สลาบันห้องได้ยินข่าวอยู่แต่ว่า
4: เจ้า
1: หลายมวนขี่กระฟุ้ยตัดเคิง
3: เออ
1: แล้วก็พายแล้วโอ้ยสนุก
3: แต่มันก็บ่อยู
1: ่เป็นเด็กน้อยบ่
3: จักตายอยู่ใกล้ๆหั่นน่ะ
1: แ
3: ม่แม่ว่าสิสงวนบ่แม่ยัง
1: จ้ะ
4: ท่วม
3: เท่ามันท่วมบ่ได้ข้าพเจ้าก็มีแต่เอาฟุ้ยล่ะตอนนั้นน่ะ
4: ว่า
3: คือทางคําแสนน่ะพายเฮือไปล่มสาวอยู
1: ่เออน้ําท่วมนี่นะพลเสียหายหลายเด้บ
3: ่
1: เครื่องใช้ของซอย
3: ให้คิดให้ทางคําแสน
1: คือน้ําบ่สิโอ
3: ้รถคันนึงซ้ํามันสิเอามาเปลี่ยนคืนเนาะ
4: โอ้
1: ส่วนแล้วฟิตจัก
3: ต้องอันนี้แต่เบาะรถบ
1: ่แม่นบ่เบาะรถนี่คือทิ่ม
3: บาดนี้อยู่ในเฮือน
1: จ้ะ
3: สมมุติน้ําท่วมส่วนท้ายมันต้อง
4: จ้ะน้ําเต็ม
3: บ่น้ําเต็มมันต้องขึ้นมา
4: น้ําเต็ม
3: เ
4: ย
3: มันต้องขึ้นมา
1: บัดนี้บ้านเฮาเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแต่ละเฮือนเนาะเว้าอยู่เขตเนาะ
4: ไหลไปน้ําน้ํา
1: เบิดอู้น้ําท่วมซั่นก็ไปเบิด
3: บ่ว่าว่า
1: อยู่อันมันปลากับน้ําท่วม
3: อันมันออกไปอันมันยังไปหมดแบบว่าคืออยู่แบบกรุงเทพฯสินะ
1: จ
3: ้ะแออัดจังซี่นะมันสิไปอยู่ไส
4: แม่นแต่ว่าแต่กรุงเทพฯมันจะมีแต่บางซอยตามที่ข้าพเจ้าได้ฮู้มามีประมาณ4ซอยที่ว่าน้ําท่วมหั่นน่ะก็บ่แม่นว่าท่วมหมดทุกกรุงเทพฯมีเขาเจ้าก็บอกกันอยู่ว่าเออซอยนั้นอย่าสิเข้าไปเด้อซอยนี้อย่าเข้าไปเด้อ
3: แต่มันก็เป็นซอยสิว่าสําคัญที่สุด
4: จําเป็น
3: เออลาดพร้าวบ่แม่นหยังบ่มื้อนั้นบ่แบบซอยแบบว่ามีเศรษฐกิจฟื้นฟูแบบสินะเห็น
4: บ่แม่นว่าท่วมหมดกรุงเทพ
3: ฯบ่ก็แม่นท่วม
4: ซอย4ซอย
1: วันนี้มาเว้าอันนึงในเรื่องใจหายโดยเฉพาะแต่ก่อนเนาะคนๆนั่นน่ะดึกดําบรรพ์เฮาผู้อาวุโส ตะเตกี้เนาะธนาคารไม่ยังกับบ่สะดวกเพิ่นมีเงินแล้วบ่สิใส่ไหใส่อูบใส่กลับแล้วไปฝัง
4: ไว้ไรนี่เลยบ่
1: แล้วโอ้ห่วยมันก็สิก็สิลืมไปได้ถมไปได้เสียไปนํานั่นแหละส่วนล่ะ
4: แม่นเน
1: าะอันนี้ก็เรื่องเสียหายโดย
3: ของธรรมชาติ
1: บ่บ่นึกบ่ฝันลางคนก็ผู้เฒ่าเนาะดีเมนเชียจื้อบ่ได้แล้วก็แล้วไปเลย
3: แล้วไปเลยแม่นล่ะ
4: แม่นเนาะเอาเงินไปเสี่ยงไว้ได้ฝาก
1: สิมีแต่เรื่องเสียหายนี่บ่มีหลายทาง
3: แม่น
1: ภายตั้งแต่ผู้บ่มีเงินไปเสื่องฝัง
4: มีอันนี้มีกรณีนึงที่ข้าพเจ้าได้อ่านนะมีคนอันนี้อยู่เมืองจีนเราเราไปซื้อเฮือนเก่าเฮือนเก่าคือว่าเฮือนที่ว่าโบราณสร้างไว้นั้นอยากได้มาปรับปรุงเฮ็ดอันน่ะบ้านพักอย่างนั้นนะซื้อแล้วคือที่แม่นสมัยตะกี้คนเอาคําไปเสื่องไว้ทั้งคือ คือมันใหญ่เด
1: ้
4: ไปเสื่องไว้แกก็มาเรโนเวทแล้วก็เจอเจอคำเป็นก้อนหนาละราคาทองคำนี่มันจะหลายกว่าทีเนื้อทีที่นั่นนะเนื้อทีที่เราซื้อนะเจอดีใจแล้วนี่ดีใจแล้วก็อันโพสต์อยู่ Facebook อันนี้แหละอันปัญหามันเริ่มมาเจ้าของลูกหลานเฮือนผู้แล้วขายให้หนาแต่ว่าค่อยขายให้เจ้าแต่เฮือนซื้อแต่ว่า
3: เครื่องของ
4: คําหั่นยังเป็นของวกคอย
1: อ
4: ันนี้ว่าโนเจ้าขายไปแล้วเจ้าเหย่าไปแล้วก็เลยทกเถียงกันขึ้นศาล
1: เป็นเรื่องอีก
4: เป็นเรื่องขึ้นศาลเพราะว่าคํามันหลายเด้ไอ้คําเส้นคํามันเป็นกิโลกิโลเนาะบัดนี้เจ้าลูกหลานเราก็อยากได้คืนเพราะว่าอันเจ้าซื้อแต่เฮือนเด้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กําลังรอท่าว่าศาลจะตัดส
3: ิน นี่แหละครับเงินเนาะสําคัญเนาะ
4: ที่จริงขนาดบ่ต้องบอกให้หมู่ฮู้ก็ได้ว่าเจ้าเห็นคำเป็นก้อนก็เงียบๆเอาใส่ถุง
3: แต่ว่าเรื่องคำมันแห้งพี่เลย
4: นี่แหละ
3: แต่ว่าเรื่องดินนะดินวัดแท้เขาก็ยังสิเอา
1: แม่นว่าใครได้เฮาบ่มีเงินบ่มีครับเว้าเรื่องคนเสื่องนี่เนาะเคยมี
4: โบราณเน
1: าะคนที่เฮาฮู้กันนี่แหละบ่ขอออกชื่อเพิ่นว่าเสื่องเงินเสื่องคำเราง่ายๆว่าอยากให้ก็ฟังงานหู้มีเงินมีอย่างกันที่บอก
4: ว่า
1: เอาคำมาหรือเอาใส่คออย่างยัดใส่ตัวไก่แล้วไปใส่ฟรอซินตู้เย็นไว
4: ้ว่าแล้วเป็นยังไ
1: งอ๋อวันนี้ก็ลืมแหละลืมแล้วลังเทือก็เน่าก็เป็นแล้วทิมเอาไปลังคนก็เอาไปเสื่องใส่ถังขี้เหงื่อแล้วย่านผัวหู้แล้วย่านเมียหู้ก็ว่าไปบัดนี้ฮอดมือสิเอาขี้เหงื่อแล้วมีคนเอาออกไปบัดนี้
4: เอาไปทิมซ้ํา
1: เออบ่ทัน
3: น่ะมันมี
1: เสีย
3: ข้าพเจ้าก็มีเรื่องจริง
1: เสียโดยเป้าประโยชน์
3: แม่นมีเรื่องจริงที่ว่าอยู่วัน
1: มีเรื่องจริงว่า
3: เออว่าฟังว่าเฮาอยู่นี่แหละ
4: อยากฟัง
3: มานี่พ่อตู่หั่นแม่ตู่หั่นเรามีลูก
1: ฮะ
3: 4 5คนเนาะ
1: จ้ะ
3: เออบัดนี้ก็ไปอยู่นําลูกผู้ลูกกกผู้เฒ่ามีเงินเด้มีเงินแล้วบ่จักสิทางไปซื้อคําไว้บัดนี้
1: แม่น
3: เออไปซื้อคําไว้บัดนี้ลูกสาวก็ว่าเอ้าอีแม่จะคือบ่มานอนนําเฮาแท้ลูกสาวผู้ที่2ผู้ที่3ก็ว่ากันไป
4: จ้ะ
3: เราก็ว่าโอ้บ่สิไปนี่จังได๋เนาะวีคเอนด์เขาสิมาฮับว่าซั่นเราก็เอาคําหั่นฮอดีๆแล้วก็ไปขุดไว้หลังบ้าน
1: เออ
3: เออ
4: ถม
0: 99.9
3: แม่นถมไว้ลูกเคยก็บ่ฮู้เรื่องแล้วเพราะว่านัดว่าสิอันน่ะปูคอนกรีตซะแน่
4: จ้ะ
3: ใส่หลังบ้านแล้วก็มาปูเรียบร้อย
1: เอาสิซะเพื่อตัดปัญหาผู้ใดมีหลายๆน่ะมาฝากทีมงานไว้กัน
3: นั่นล่ะบัดกลับมาให้บ่ว่าตาย
4: เอ้ยเจาะ
3: ครับกูว่า
1: ติดต่อไผก็ได้ติดต่อบุญยิ่งเด้อตุ้ยเด้อ
3: ครับกู
1: ป
3: ้า
1: เจ้าเด้อเ
3: ลยบ่ได้ถามว่า
1: ชื่อรักษาให้เด้อว่าซั่น
3: มีตู้ชื่อบ่ว่าปราบใส่บ่กูบ่ชื่อแต่ว่ากูชื่อว่ากกอันนั้นน้อยๆหั่นกูฟังไว้หั่นน่ะ
1: จ้ะ
3: บัดนี้สิมาหลายคันสิไปมั่งตัวนั้นน่ะนะกับขาค้ำทอๆกันบัดนี
4: ้
1: เอาว่าเรื่องกฎระเบียบเนาะแล้วแต่มันมีหลายข้อได้โดยเฉพาะเดือน10เดือน11สิเข้ามานี่มีกฎระเบียบของ government นั่นนะโดยเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุบ่เงินเพนชั่นบ่อีหยังท่านน้องดวงดาวมีรายละเอียด
4: บ่
1: ก็อยากให้อัปเกรดหรือว่าเพิ่มเติมเนาะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องอีหยังสมไส้การจราจรบ่เรื่องอีหยังเฮลเคบ่อีหยังมีหลายมีปัญหามีปัญหาที่ว่าเว้าเข้ามาในหูนี่หลายอยู
4: ่
1: ทางเฮาจะต้องได้เลือกเอาบางอันที่จะมาเว้าอันที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังแต่ก่อนจะไปศึกษากันเรื่องนี้มาฟังเพลง
4: ม
1: ่วนเนาะบ้านป่าขาดอยนี่อ่ะฟังเบิ่งบ้านป่าขาดอยเป็นจังได๋ม่วนจากทีมงานวิทยุลาวจำปา
0: นะ 99.9

0: สิวัดพระยอดแก้วเพิ่นสิมีการเลือกตั้งไม้แล้วก็ประชุมหลวงในมื้อวันอาทิตย์วันที่18เดือน10ที่จะมาถึงนี้ฉะนั้นท่านได้สนใจอยากเข้าซอยสังคมอยากไปเป็นประธานอยากไปเป็นรองประธานอยากไปเป็นเลขาเป็นนายคังเป็นคณะกรรมการหรือว่าซอยอันไหนได้ก็เสนอชื่อเข้าไปเลยก่อนมื้อประชุมมัน14มื้อเนาะผู้ใดที่อยากสมัครเข้าไปเฮ็ดอันใดนึงนะหรือบ่จังซั่นสมาชิกก็ขอให้เชิญชวนวันอาทิตย์วันที่18เวลา 01:00 นอยู่ที่วัดพญาแก้วธรรมยานาราม
1: เจ้ายังอีกน้อยนึงน้องวิกกี้จะโทรเข้ามาแต่ว่าโอ้ข้าพเจ้ามาพ่ออันน่ะคําครับที่ว่าบ่แม่นคําขวนบ่แม่นเป็น
2: คําคมบ
1: ่เป็นคําที่อันหลวงปู่สายเขมธรรมโมเพิ่นบอกไว้ว่าจังซี
0: ่ทํานาย
1: หั่นบ่
0: บ่
1: แม่นทํานาย
0: เป็น
1: คําสั่งสอนของเพิ่นว่าคนอื่นบ่ดีเฮายังพอหนีได้แต่ถ้าเฮาเองบ่ดีเฮาสิหนีเฮาไปอยู่ไสล่ะ
2: แต่ว่าคนเฮาบ่ฮู้ว่าตัวเองบ่ดี
1: แต่เพราะฉะนั้นมันจะมีคําถามต่อมาอีกบักหลายๆอันเฮาฮู้ว่าเฮาบ่ดีบ่หรือว่าก็คิดว่าตัวเองเฮ็ดนี่มันถูกเบิด
2: แม่น
1: ตัวนี้มันกับน่าสนใจ
2: อันนี้เว้าถึงเรื่องอันสัจธรรมหรือว่ามนุษยธรรมเนาะตัวเองจะบ่ฮู้ว่าตัวเองนี่
3: ทําได
2: ้บ่ดี
3: แม่
2: เจ้าคือข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าบ่เคยเบิ่งถึงข้อปกป้องของข้าพเจ้าแต่ว่าคนอื่นเบิ่งนี่ว่ามึงบ่ดี
3: แม่นคนเฮานี่ถ้าว่าเบิ่งตัวเองนี่ว่าบ่ดีตลอดก็บ่ได
2: ้ก็บ่ได
3: ้เพราะมันเป็นสันสาตมนุษย
2: ์
3: เฮาแล้วเฮาต้องคิดว่าเฮานี่ดีเสม
2: อ
3: บัดเฮาไปเบิ่งเฮาเองว่าโอ้เฮานี่เป็นคนบ่ดีเพิ่นเพิ่นว่าโอ้บ่ควรดูถูกดู
2: ตัวเอง
3: ตัวเองเพิ่นว่าอีกโอ้คนเฮานี่มันสิเฮ็ดจังได๋เน
2: า
3: ะฉะนั้นคนเฮานี่เพิ่นบอกว่าอยู่เครื่องกลาง
2: อยู่เครื่องกลางเนาะสายกลาง
3: อยู่สายกลางเป็นการดีที่สุ
2: ด
3: ฉะนั้นก็จังว่าลังคนน่ะนะข้าพเจ้าก็อุกใจนําอยู่ไหนบ่เชื่อฮอดว่าชื่ออันแว่นมาน่ะ
2: แย่งเบิ่ง
3: แย่งล่ะแย่งแย่งล่ะแย่งเจ้าของคันชื่อบังแป้งน่ะเจ้ายังบ่เชื่อมันอยู่บ่
2: เจ้าแม่น
0: อันนี้แม่นตัวเองบ่ติ
3: ยังบ่เชื่อเลยสายตา
2: เย
3: ่โอ้คนน่ะนี่มันก็โพดเนาะจะได้หลายคนก็สิว่าครับพระเจ้าจะสู้หลายเรื่องเด้อยิ่งว่าสิว่าน
0: ี่แหละเนาะแต่ก่อนเฮาก็เคยเนาะเห็นผู้เฒ่าเห็นผู้สูงอายุเนาะบ่ว่าพ่อว่าแม่เฮาย่างแล้วต่ํานั้นอันนี้จับหยังก็หลุดมือบัดนี้มันมาถึงตัวเองเฮาจะปฏิเพิ่นบ่ได้เด้เพิ่นก็มักหลงๆลืมๆนี่เฮานี่อายุซ้ํานี้กลางคนค่อนคนก็หลงๆลืมๆคนหนุ่มคือกันสมมุติว่ามีเวียกมีธุรกิจมีอันอีหยังหลายอันหลายแนวมันก็เฮ็ดอันนึงก็ลืมอันนึงได้
3: เจ้า
2: เจ้าว่าถึงเรื่องลืมนี่ก็ข้าพเจ้าเองจะใช้วิธีก็คือในโทรศัพท์มือถือเขาจะมีโน้ต
0: เจ้าม
2: ีโน้ต
3: แม่น
2: ข้าพเจ้าจะพยายามที่จะใช้โน้ตเขียนไว้คือพ่อว่าเออต้องซื้อเจียห้องน้ําเด้อเข้าไปเขียนในโน้ตทันไว
0: ้
2: อย่าลืมซื้อเจียทองเด้อเขาก็เขียนไว้ในโน้ต
3: ใส่อารามไว้อีก
2: แต่ว่าเวลาเขาเข้าไปวูเวิร์ดหั่นนะเขาจะเปิดเบิ่งโน้ตเขาจะจื้อโลดว่าเออเขาต้องการหยังอันนั้นมันเป็นการใส่ที่ดีเนาะ
0: จ
2: ้ะมีข้อความติงเข้ามาก็บ่ฮู้เพิ่นเว้าหยังเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นโทรเข้ามาได้ละบ่มีหยังซั่นอันล้มกันก่อนซะแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพยายามรับสายหรือว่าเปิดเพลงบ่
0: โอเค
2: เปิดเพลงก่อนแล้วข้าพเจ้าจะรับสาย
0: เปิดเพลงนี้แล้วก็
2: เขาจะ
0: ใกล้จะล้มแล้วเริ่มโทรเข้ามาเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าเขาจะล้มกับอันแค่ขับเสียงเฮา
0: ทีมงานวิทยุเราจำปาเกี้ยวสาวงืม
4: Ninety-nine point nine.

0: งเกี้ยวซองืมเนาะเป็นเพลงที่อมตะอมตะของคนลาวเฮาก็ได้สิ้นสุดไปปรากฏว่าเฮามีน้องวิกกี้อยู่ในสายที่จะโทรเข้ามาโอลมกับพวกเฮาสบายดีน้องวิกกี
1: ้สบายดีทุกๆท่านเนาะบ่ได้ล้มกันดนแล้วมื้อนี้ก็เลยว่าอยากจะขอมาล้มน้ํา
0: เจ้าๆจุดประสงค์ในการโทรมามื้อนี้แม่นหยังเนาะ
1: จุดประสงค์หลักเนาะก็ต้นอิดแม่นแม่ว่าหลายๆคนที่อาจสิเฮ็ดอยู่แล้วว่าเฮามีโครงการที่ให้ผู้อาวุโสเนาะเฮาสิสอนสอน IT เกี่ยวกับสแกมเมอร์เกี่ยวกับซื้อเครื่องออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียให้พวกผู้ใหญ่ว่าจังซะเฮาฮับอายุ50ขึ้นไปที่ว่าผู้ใดที่ว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ iPad เกี่ยวกับ iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนเน
2: า
1: ะวันนี้แม่นแล้วอ้าย
0: ส
1: บายดีว่าจะได้ยินไว้ตุ้ยสบายดี
2: ว่าทุกคนได้ยินอันได้ยินว่าไอ้ยิงเราอยากเรียนเป็นสแกมเมอร์ได้บ
1: ่บ่อยากถามอยากเรียนต้องป้องกันสแกมเมอร์
3: อยากถามแนวนึงแต่90ลงมาก็ได้บ
1: ่90ลงมาได้เฮาเอา50ขึ้นไปเพราะฉะนั้น100ปีครับ
0: 50ขึ้นไป500นึง
3: อ้าวโอเค
0: โอเคเนาะหมายความว่าจากเห็นเป็นสแกมเมอร์นี่บ่รับสอนไปเฮ็ดเอาเอง
2: ไอ้ยิงไปเฮ็ดเอาเอง
0: แล้ว
2: ส
0: แ
2: กมเมอร์เพิ่นบ่สอน
1: เฮาต่อต้านเฮาต่อต้านสแกมเมอร
0: ์บอกว่าจะสอนกันมื้อใดละสอนอยู่ไส
1: เฮาจะสอนวันอาทิตย์วันที่25เดือน10เนาะแล้วก็ยังเหลือบ่หลายเพราะว่าเฮาเอาแต่20คนเดี๋ยวนี้เฮาได้10 17ละ17 18ละเพราะฉะนั้นหั่นต้องไว้ไว้เพราะว่าเฮาสิบ่เอาเพิ่มเฮาเอาแต่20แล้วก็เฮาสิเป็นเฮาสิว่าเป็นภาษาลาวเนาะแล้วก็มีคนสอน1ต่อ1หรือ1ต่อ2แล้วก็มีพรีเซนเตอร์ที่ว่าเป็นครอบครัวของเราซั่นแหละที่ว่าจะเป็นว่าภาษาลาวว
0: ันที่25เดือน10สถานที่อยู่ไสเนาะ
1: สถานที่อยู่ Hinchinbrook Community
0: Hinchinbrook Community Center แม่นล่ะเป็นโฮน้อยซึ่งว่าอันนี้คนลาวเฮาก็เคยไปใส่อยู
1: ่แม่นแล้ว
0: เวลาจักโมง
1: เริ่ม10โมงเนาะเฮาเริ่ม10โมงเฮาสิมี Morning Tea เฮาสิมี Lunch ให้เพราะว่าเริ่ม10โมงหา12โมงครึ่ง
0: โอเค
2: ได้ใจมีค่าใช้จ่ายบ
1: ่บ่มีฟรี
2: เรียนฟรีวะ
0: เรียนฟรีได้กินกาแฟฟรีอีก
1: ได้กินกาแฟฟรีได้กินข้าวน้ํากันฟรีสุดล้มโอ้ล้มกันหลายๆอย่าง
2: ที่ว่าเพราะว่าคนท่านใดที่อยากจะสมัครเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร
0: ์น้องตุ้ยฮอด50ก็บ่ล่ะอายุหั่น
2: หาก็กาย
0: หาก็กายไอ้ใหญ่บุญยิ่งนี่บ่ควอลิฟายเพราะว่าเพิ่นอยากเรียนเป็นสแกมเมอร์เองเพิ่นเฮาบ่รับสอน
2: ไอ้บุญยิ่งอยากเรียนเป็นสแกมเมอร์นี่ต้องไปหาเรียนอยู่พุ่นตลาดมืด
3: ตลาดมืด
1: แม่แล้วฮะสิไปคนใดสนใจเนาะ
0: อันนี้ว่าตลกเด้อว่าตลก
2: ว่าตลกเนาะไอ้บุญยิ่งเราบ่ได้เรียนเป็นสแกมเมอร์เนาะ
0: จ้
2: า
0: ขอสรุปอีกเทื่อนึงว่าท่านใด
1: โอเคสนอว่า50ปีขึ้นไปเนาะที่ว่าอยากจะเรียนเรียนพวกสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียซื้อเครื่องออนไลน์หรือว่าแอนตี้สแกมเมอร์เนี่ยป้องก
0: ัน บ่ให้เขาต้มว่าซั่นซะ
1: เออแม่ล่ะ
0: เฮ็ดจังได๋จังซิบ่ให้เขาต้ม
1: เฮาสิเฮ็ดวันทิตวันที่25เดือน10อยู่ Hinchinbrook เริ่มจาก 10:00 น. 12:00 น. ภายที่ว่าสนใจกรุณาโทรหาพวกเฮาได้เนาะ0423277475เพื่อซีรีส์ register นะ
2: เจ้าโอเคและเหตุผลที่2ที่วิกกี้โทร
1: เหตุผลที่2นี้ต้องให้พี่วันล้ม
2: เพราะว่าเจ้าให้พี่วันเริ่มเลยเพราะว่าเฮามีเวลาบ่หลายเดียว
0: จะ
2: เข้าสังสถาน
0: โอเค I think we've got somebody else online. Can you please present yourself?
4: Hello, are you there? Yes, I'm listening. Hello. Thank you so much for having me and having me on behalf of Miss Compassionate Pageant. Give us opportunity to share. Thank you so much, Champa Radio.
0: Okay, I'm trying to think in Lao language. Miss Compassionate, I propose men nang ngam nang ngam บังกอนเด้อจักหน่อยสิคึดมีความหนึ่งขึ้นมาจะเสนอให้โอเค now ถ้า what is Miss Compassionate Ambassador
4: yes thank you this year we choose Miss Compassionate Ambassador under the theme Beyond Boundaries so Miss Compassionate is more than a pageant it is a platform that I create to celebrate compassion and recognize people who have been volunteer or making impact or making change in the lives of many others in our society, but they've been quietly doing for the community. So we want to create this to make opportunity to recognize all the change, all the people who making impact.
0: Okay.
4: And number two,
0: let me summarize what you said in Lao language because we have a lot of elderly people listening to us.
4: And then we go for the number two.
0: ข้าพเจ้ามีญานางทาวลีอยู่ในสายของเฮาเนาะเพิ่นเป็นผู้จัดเรื่องนางงามเมตตาธรรม compassionate นางงามเมตตาธรรมว่ามีจุดประสงค์อย่างเพิ่นก็จัดมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้หั่นก็ยังสิจัดตื่มเพื่อว่าอยากส่งตัวนี้หั่นบ่ได้แม่นอิงใส่ว่าความงามนางงามแบบคนงามแต่ว่าอิงใส่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจงดงามเป็นคนที่มีได้อาสาสมัครเพื่อช่วยให้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในชีวิตของชุมชนอยู่ในชุมชนของเฮาเนาะอันนี้แม่นจุดที่1เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าบ่แม่นไปแข่งกันเรื่องความงามแต่จัดขึ้นมาเพื่อรับรู้เพื่อให้เกียรติผู้ที่ว่าในชีวิตของตนที่เป็นอันผู้หญิงนี่นะได้สร้างคุณงามความดีแก่ชุมชนโอเคTao, I just summarized I said exactly what you said and please go on. What is your other objective?
4: Thank you so much for your beautiful translation. I can feel it. Okay. So mission number one is to recognize and mission number two is to inspire community through the stories we share from our contestants, our participant to give opportunity for people who are in challenging problem or in difficult. They learn from these stories and give them strength to stand or to overcome their own challenge.
0: Okay.
4: So number two is to inspire community.
0: Okay. จุดประสงค์ที่สองในการเฮ็ดมีการแข่งบทแข่งเรื่องนางงาม compassionate นี้ก็แม่นเพื่อให้คนที่ทั่วไปเนาะมีความใฝ่ฝันมีสิ่งจูงใจที่จะเฮ็ดให้ตัวเองสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยการฟังเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้ที่เข้าร่วมเนาะ stories หรือว่าสิ่งที่ผ่านมาของเพิ่นที่เพิ่นมาแชร์กับพวกเฮาหั่นให้หมดทุกคนได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการสร้างความดีให้แก่ชุมชนหั่นแม่นเฮ็ดได้เนาะอันนี้เป็นจุดที่2 thank you Tao go ahead
4: yeah thank you and mission number 3 is we use all the profit all the proceeds after expense we will donate to charity events charity organizations that to help with in term of finance so that is our third
0: โอเคและจุดประสงค์อันที่3ก็แม่นว่ารายได้ต่างๆที่ได้จากการเฮ็ดนะเฮ็ดอีเวนต์ตัวนี้ถ้าว่าอันรายได้ที่ได้นี้แม่นจะไปบริจาคให้องค์การการกุศลเพื่อช่วยเขาเจ้าเฮ็ดเวียกที่เป็นผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน Yes thank you Tao go ahead
4: Thank you so that those are our three missions of Miss Compassionate Pageant and this year we open for multicultural for the first time after 5 pageants we've done from the Vietnamese community.
0: Okay. เธอก่อนที่ผ่านมาหั่นเป็นเฮ็ดอยู่ในเฉพาะ
2: ชุมชนของ
0: เวียดนามและปีนี้เพิ่นจะเปิดกว้างให้ multicultural หมายความว่าเอานางงามเอาคนงามจิตใจงามว่าซั่นซะจากชาติอื่นเป็นเถื่อทําอิฐเจ้า wow that's good newsGo ahead.
4: Yeah.
0: Do we have anybody from Lao community? Is
4: that
0: a secret?
4: That's what I'm going to share.
0: Okay.
4: Yes. Even though this is the first time we open for multicultural, but we're very lucky to have the participation of many communities, and especially in Lao's community, we are very lucky to have Miss Vicky.
0: Oh my God.
4: Yes, a beautiful person that I feel very lucky to have her in this pageant because she's the one I personally want to invite her. I met her at the Lao's New Year before, and I already asked for her number, and then somehow because my phone got hacked or something, so I lost all the contact.
0: You nearly lost
4: her. And then I tried to find her. I tried to find many times, but I couldn't reach to her because I don't know how to. And then lucky I've got Miss Wing Wing. She introduced me someone, and then that's Vicky. Oh my God!
0: Oh, it's the same person. Bingo! Okay, that's very exciting. Okay, let me tell our listeners what happened here. ท่านผู้ฟังเนาะที่เคารพทุกท่านย่านางเฒ่าเพิ่นเว้าให้ฟังว่าปีนี้หั่นเปิดกว้างให้คนหลายเสื้อชาติสัญชาติเข้าร่วมแล้วก็มีหลายๆชาติ
2: ให้
0: กลุ่มชุมชนต่างๆหลายกลุ่มชุมชนแล้วก็ชุมชนลาวเฮาก็มีเด้ค่ะพระเจ้าเลยว่าบอกได้บ่หรือว่าเป็นความลับว่าคนลาวให้แม่นไผเพิ่นว่าบอกได้ว่าซั่นอุ๊ยก็ได้ว่าแม่นผู้ใดก็แม่นย่านางวิกกี้เฮานี่เอง
2: แม่นว่าโอ้สมพอเห็นวิกกี้เดี๋ยวนี้ย่างนี่เริ่มแอวอ่อน
0: เริ่มแอวอ่อนแล้วก็เริ่มรุดความตุ้ยความหยังอีกได้เพิ่นเลยนี่นะ
2: วิกกี้บ่เป็นหยังพวกอ้ายที่ไปเสียเด้ออยู่ของส่ง
0: เพราะว่าอันย่านางเฒ่าเพิ่นเว้าว่าประวัติมันมีอยู่บ่อนว่าเพิ่นเห็นนางวิกกี้อยู่ในงานปีใหม่ลาวแล้วก็มีความสนใจแล้วก็อยากให้เพิ่นมาร่วมก็เลยไปขอน้ําบัตรขอเบอร์โทรศัพท์3พัดโทรศัพท์มันถูกแฮกก็เลยหายไปอ่ะสิไปหาอยู่ไสคนผู้นี้และเพิ่นโชคดีได้ฮู้จักกับอัญญาเอ้ยเวียงเงินของเฮาเนาะญาป้าเวียงเงินอยู่วัดพยอดแก้วหั่นญาป้าเวียงเงินก็เลยว่าค่อยมีคนแนะนําให้เจ้าเด้อผู้นึงว่าไปว่ามาก็แม่นวิกกี้เป็นผู้เดียวและ the one and only หั่นแหละเนาะเจ้าขอบใจโอเคท้าว I just told our listeners what happened
4: thank you so much yes and then so when I called Vicky and I explained about what we're doing and then she said oh let me think about it I said no you can't run away from me this time anymore I got you
0: okay so, Tao I understand no Vicky won't run away from anything that show her beauty especially beauty from inside look we've got two more minutes can you tell us where the this event will take place and when
4: yes thank you so much so this event will be on the 30th of October 2026 which is next month and it will be at Mounties Club so we really hope to invite everyone to come and participate with us to support Vicky and also to show the power of together because so this is not just the night full of entertainment and the chance to meet many beautiful women inside out it's also you know after that you knowing that well, your participant outside that will help
0: and
4: charity
0: as well
4: and
0: where can they get the tickets
4: you can get through Vicky or you can call us on 0425-808-150 or find us on Facebook Miss Compassionate and then you can find there is a ticket link there
0: right the number again please tell 0425-808-150 okay yes. I will announce the date and the phone number again later on our second time of the our session but thank you very much for coming to talk to us Tao and we definitely will go to support Vicky and to support your event which is very good for our community and I wish you success I wish you good luck and we see you on that day thank you for
4: being
0: here
4: with us thank you so much and thank you everyone listening to Chamba Radio thank you so much
0: thank you bye bye
2: จ้าแล้วนั่นก็แม่นโทรเข้ามาจากวิกกี้เนาะเฮาจะเข้าไปทั้งสถานีแล้วกลับคืนมา
5: Smart999.com.au
6: On your smartphone app
5: and on your radio
6: 99.9 FM
5: This is SWAT
6: Sydney's West Needing to learn English? Get job ready, upskill or change careers? Study with Macquarie Community College and get the skills you need to get the job you want Courses enrolling now in English language, job ready skills, hospitality, aged and disability care, childcare, computer and business skills Macquarie Community College is a not-for-profit registered training organisation that provides quality, fee-free and subsidised training funded by New South Wales Government and subject to eligibility criteria RTO 90033. For more information, Google Macquarie Community College.
7: A tough time doesn't excuse abusive behaviour at home. Even in crisis, there's no place for domestic or family violence. If you, your family or community is affected, help is available online and by phone 24/7. For free, confidential advice, support and counselling for everyone, contact 1-800-RESPECT. There's no place for domestic or family violence. Help is here. Authorised by the Australian Government, Canberra.
8: The Community Radio Plus app lets you tune into this station anywhere, but there are still some listeners that haven't downloaded it. Hey, Bob, I'm from the station.
9: Right.
8: I'm here to help you download the app.
9: The phone's just over there.
8: Got it. Now you'll be able to listen to us out here, share this station with your friends, and even see a schedule of what's coming up.
9: Oh, something's coming up all right.
8: What? Download the Community Radio Plus app and make your life easier. And mine.
10: Dogs are awesome. Think about it. When you give them a little love, they'll give you their heart. They don't care about how much money you make, how good you look, or even how bright you are. They love you for you. That's why we need to train more assistance dogs. They take care of people in need by helping out with everyday tasks, from opening doors to emptying the washing machine. To help us share the love, find out how you can get involved by visiting assistancedogs.org.au.

0: 99.9
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวสว่า 99.9 ทุกเช้าเป็นประจำของวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น.พวกน้องสัมภาษณ์กันว่าจังได๋ละฮอดใส่ละบ่ได้ฟังน
2: ําอาแมนเพราะว่าเมื่อกี้นี่อันน่ะอันอ้ายคําแสนได้ออกไปอันน่ะข้างนอกไปเวียกการอยู่ข้างนอกหน่อยนึงเอาจะขอสรุปคืนเนาะเมื่อกี้หั่นน้องวิกกี้โทรเข้ามาม ี2อย่างจุดใหญ่สําคัญซึ่งเป็นข่าวสําหรับชุมชนเฮาอันที่1แม่นเพิ่นเว้าเรื่องทางลาวออสจะได้จัดห้องเพิ่นเอิ้นว่าห้องเฮียนประสุมห้องประสุมเฮียนฮู้หรือว่าเวิร์คช็อป
1: สําหรับ
2: no not online no listen
1: okay.
2: ฟังดีๆเด้อท่านผู้ฟังทางลาวออสจะได้จัดห้องเฮียนประสุมเอิ้นว่าห้องเฮียนประสุมเฮียนฮู้สําหรับคนที่มีอายุ50ขึ้นไปนะไอ้ใหญ่บ่ยิงว่า101ได้บ่101ก็ได้50ขึ้นไปและอันนี้แม่นจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเฮ็ดจังได๋เฮาจึงจะอยู่ได้โดยที่เฮามีความปลอดภัยในโลกแห่งออนไลน
1: ์โอเค
2: ซึ่งปัจจุบันนี้มันมีหมดทุกอย่างแล้วคืออัญญ์บุญยิงอันนั้นเอาเว้าหยอกหั่นว่าไปเฮียนเป็นสแกมเมอร์ได้บ่บ่ต้องเฮียนดอกสแกมเมอร์มันมีเต็มอยู่ในโลกมนุษย์เฮานี่และเฮาจะไปสอน ผู้สูงอายุหั่นให้ฮู้ว่า1เฮาจะเฮ็ดจังได๋ที่จะหลีกเว้นหลายที่สุดพวกสแกมเมอร์นี่2เฮาจะเฮ็ดจังได๋ถ้าอยากซื้อเครื่องทางออนไลน์โดยที่บ่ให้ถูกต้มเนาะแล้วก็3หลายๆคนก็มีความเป็นห่วงผู้นั้นผู้นี้โทรมามันแม่นแท้บ่หรือปลอมมีหนังสือมาจากแป้งว่าเฮ็ดจังซั่นจังซี่ให้เจ้าบอกเลขเจ้าอันนั้นนี่เรื่องส่วนตัวมีหยังอึกทึกคือคมหั่นเฮาจะเฮ็ดจังได๋เฮาจึงจะหลีกจากตัวนี้ได้จะหลีกได้ 100% นี่บ่มีทาง
1: แม่อ
2: ันนี้ขอว่าทั้งวิทยุเลยว่าดวงดาวถูกเขาต้มซื้อเครื่องทางออนไลน์นี่3เทื่อละจนย้านเลยเดี๋ยวนี้บ่กล้าซื้อก็ว่าเอาคักๆแล้วสิบ่ให้ถูกต้มเทื่อที่3บ่ได้เฮ็ดหยังหลายไปว่าอยากเอาปึ้มมาเฮียนซื่อๆในมหาวิทยาลัยเฮาก็เข้ามหาวิทยาลัยที่ดีแต่ว่าเฮาเฮียนบ่ได้ดนเพิ่นมีกําหนดเนาะปึ้มเฮียนทางออนไลน์หั่นแล้วเฮาสิยืมไว้เฮาก็ต้องได้จองก่อนอ่านทางออนไลน์ได้ก็เลยตัดสินใจแล้วมันมีคนอันเข้ามาว่าเจ้าอยากอ่านบ่ให้เป็นสมาชิกเดือนละดอนปึ้มที่เจ้าอยากได้นี่มีให้หมดเพราะว่าเฮาเบิ่งทางกันน่ะทางมหาวิทยาลัยเห็นบางเทื่อก็บ่ครบมีแต่บางแชปเตอร์อ้าวเดือนละดอนก็เลยเข้าไปผลสุดท้ายปาทิโทปึ้มหันส่งมาให้แท้ใดแต่ว่าหลังจากนั้นมาแต่ละเดือนมาเอาของเฮาตั้งหลายร้อย
1: อ้
2: าวมันแม่นหยังวะอันนี้โทรไปมหาวิทยาลัยเขาบ่สนเขาบ่ฮู้เรื่องเด้
1: เ
2: นาะก็เลยจังว่ามันเข้ามาหมดได้ทุกอย่างและอยู่ในกองประชุมเฮียนฮู้นี้จะมีผู้มาสอนให้เป็นภาษาลาวจะมีสไลด์มีหยังและนอกจากนั้นท่านเพื่อให้ได้โอ้ล้มกันสะใจเลยสําหรับกลุ่มตุยปีเฮียนนี้จะมีการเลี้ยงกาเฟ อาหารวางแล้วก็ตอนเที่ยงหลังจากนั้นจะได้ซุ้มแซวกันโอ้ล้มกันหมายความว่านอกจากไปเฮียนแล้วยังจะได้พบปะพบพ่อแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งดวงดาวมั่นใจ 100% ว่าทุกคนอยู่นี่ต้องถูกสแกมเมอร์ติดต่อมาแน่นอนบ่ว่าฮูปใดก็ฮูปหนึ่งเนาะและเพิ่นจะจัดหั่นแม่นวันอาทิตย์วันที่25เดือน10ตามที่ดวงดาวเข้าใจถึงวันอาทิตย์เนาะ25เดือน10เวลา 10:00 น. ถึง 12:30 น. อยู่โฮของฮินชินบรุ๊ก
1: โอเค
2: โฮเจ้าอยู่ฮินชินบรุ๊กเดี๋ยวนี้เพิ่นได้17คนละเพิ่นว่าขอแต่เช้าเพราะว่าขั้นเกินนั้นหันสิบ่ทั่วถึง
1: okay.
2: และผู้ใดสนใจที่อยากจะสมัครเข้าเฮียนนี้ขอให้โทรไปหาย่าน้องวิกกี้เอง0423277475 0423277475 หรือจะติดต่อมาทางสถานีเฮาก็ได้ผู้ใดผู้นึงอ้ายใหญ่บุญยิงบ
1: ่
2: อันใหญ่คำแสนบ่เฮาจะพาส่งต่อไปให้เนาะตัวนี้แม่นอีเวนต์ตัวที่1อย่าลืมจะพาท่านผู้ฟังเฮียนฮู้เพื่อต่อสู้และเพื่อหลีกเลี่ยงภัยต่างๆทางออนไลน์เฮาจะเฮ็ดได้แนวใดเนาะอันนั้นที่1อันที่2แม่นผู้จัดโครงการMiss Compassionate Ambassador ค่ะพระเจ้าก็คิดว่าสิแปลภาษาลาวจังได๋เลยแปลว่านางงามเมตตาจิตหรือว่านางงามเมตตาธรรมเพราะว่าการประกวดเทื่อนี้หั่นแต่ก่อนเพิ่นมีแต่เฮ็ดอยู่ในชุมชนเวียดนามและเดี๋ยวนี้ผู้ที่จัดหั่นชื่อยะนางทาวเล ทาวลีเพิ่นดันโทรเข้ามาเมื่อกี้นี
1: ้ yeah.
2: เพิ่นเปิดกว้างให้มี multicultural มีหลายๆสนชาติแต่ว่าที่เพิ่นโทรมาวิทยุเฮานี้ก็เพื่อเพราะว่ามีคนลาวเฮาได้ถูกทาบทามให้ไปประกวดเนาะอย่างผมแดงแล้วไปประกวดและ อันนี้เป็นประกวดความงามบ่ความจริงกะความงามจากทางไหนและทางนอกจากทางไหนก็คือว่าเฮ็ดเวียกอาสาสมัครเฮ็ดเวียกต่างๆที่ว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นในด้านดีให้ชีวิตของคนอยู่ในชุมชนของพวกเฮาเนาะเพราะฉะนั้นการที่เพิ่นเฮ็ดมีการประกวด Miss Compassionate ตัวนี้นี้ก็เพื่อว่า1แม่นเพื่อให้การรับรู้ให้ชุมชนได้รู้ว่าคนพวกนี้เป็นไผ
1: จ้ะ
2: อันที่2จุดประสงค์ที่2ก็แม่นเพื่อให้ทุกคนที่รู้แล้วเกิดความภูมิใจเกิดความดีใจได้เห็นมีตัวอย่างที่ดี inspire ข้าเจ้าหมายความว่าดึงดูดจิตใจข้าเจ้าให้เฮ็ดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเนาะหมายความว่าหาตัวอย่างมาให้แล้วก็เพื่อเฮาก็พวกนางงามต่างๆที่ไปประกวดอันน่ะนางงามที่ว่านี่บ่แม่นนุ่งน้อยห่มน้อยใส่สุดบิกินี่ไปย่างคือกันกับนางงามโลกนางงามจังได
1: ๋
2: เป็นนางงามที่สําหรับน้องวิกกี้เฮานี่ข้าพเจ้าได้หลักไปสัมภาษณ์เพิ่นว่าเจ้าสินุ่งเครื่องหยังจุดประสงค์ของน้องวิกกี้เองหั่นแมนอยากไปโชว์เคสหรือว่าไปแสดงเครื่องนุ่งของลาว
0: ครับพ่อ
2: แ
0: มน
2: จะนุ่งเครื่องลาวให้คนเห็นว่าสุดลาวเป็นสุดแนวใดอันนี้มันจุดที่1จุดที่2ก็เพื่อจะไปแบ่งปันประสบการณ์ของเพิ่นที่เฮ็ดเวียกมานําชุมชนลาวนี่โดยเฉพาะกับให้ลาวออสนี
1: ้
2: ว่าเฮาได้เฮ็ดหยังเพื่อให้คนอื่นได้รู้เห็นเนาะแล้วก็มีจิตใจดึงดูดอยากเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ชุมชนลาวและอันที่3ยานางทาวเลเพิ่นบอกว่าเงินรายได้ที่หามาได้นี
1: ้
2: ก็จะมอบให้องค์การกุศลเนาะแล้วก็เพิ่นก็บอกว่ารายการนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์วันที่30เดือน10เนาะหมายความว่ายังอีกเดือนนึงพุ่นล่ะวันที่30เดือน10 UT Maltese
1: Malti กับ Malprichard
2: Maltese
1: Community Club
2: เนาะเป็นคลับ U Malti แล้วก็สำหรับเรื่องคาปี้อีหยังต่างๆก็ต้องได้สอบคนกันเอาเองเพราะว่าทางทีมงานเฮาบ่สามารถออกได้ทางโทรศัพท์
1: จ้ะ
2: ทางวิทยุถ้าหากว่าผู้ใดอยากซื้อบัตรเข้าจะติดต่อเพิ่นเองก็ได้นางยานางทาวลีเองอยู่เลข0425808150อีกเทื่อนึง0425808150หรือจะติดต่อผ่านวิกกี้หรือกับทีมงานของเขาก็ได้เขาจะส่งผ่านต่อไปให้เนาะแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านคงจะไปให้การสนับสนุนน้องวิกกี้ของเฮาที่ว่าเฮ็ดนี่ก็แม่นเพื่อชุมชนหั่นแหละเพื่อให้เขาเจ้าฮู้ว่าเครื่องนุ่งลาวเฮาเป็นจังไดเครื่องนุ่งเฮามันเป็นแบบใดแล้วก็ประเพณีลาวเฮามันมีหยังเราจะแบ่งปันกับท่านผู้ชมอยู่ในมื้อนั้นเนาะ2อย่างที่น้องวิกกี้โทรมาเจ้าถือว่าเป็นข่าวดีในชุมชนลาวแล้วก็อันทําอิฐที่ในสมองก่อนอัญญาคําแสนได้ประกาศก็แม่นจะมีการประชุมหลวงของวัดพระยอดแก้วเพิ่นก็ญาอาจารย์ธนิตเพิ่นได้ส่งเข้ามาเนาะท่านผู้ใดที่เป็นสมาชิกหรืออยากจะสมัครเข้าไปซอยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของวัดก็เชิญได
1: ้ครับวันที่18เดือน10เนาะถือวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปอันสําคัญละแม่นถ้าหากผู้ใดมีจุดประสงค์อยากสมัครเข้าไปเป็นประธานบ่รองประธานบ่คณะกรรมการเลขาในครั้งหยังก็แล้วแต่ให้ยืนคําห้องไปก่อนมื้อประชุม14มื้อ
2: เจ้าตามธรรมนูญเพิ่นเนาะ
1: จ้ะ 99.9เจ้าแม่นแล้วท่านรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์10:00 น. หา 12:00 น. เป็นประจำเนาะอ่ะก่อนจะไปล้มกันต่อข้าพเจ้าก็มีคําขวัญเนาะบ่ได้อ่านโดนแล้วคําขวัญนี่เพิ่นว่าสิศึกษาเอาเด้ออันใดถูกบ่ถูกเนาะถ้าฝนบ่ตกก็บ่ฮู้ว่าหลังคาเฮือนมันหัวถ้าบ่ถูกคนตักเตือนก็บ่ฮู้ว่าจะปรับปรุงตัวเองบ่ใดอันนี้นี่เป็นความจริงเนาะท่านฟังที่เคารพแล้วเพิ่นว่าพลังแห่งการให้ชีวิตจะดีขึ้นบ่ต้องท่าชาติหน้าเพิ่นว่าชาตินี่ล่ะเนาะคือการคือเพิ่นว่าให้เงินพ่อแม่ทรัพย์สินบ่ขาดมือให้อภัยจิตใจจะเบาสบายให้ความรู้ ปัญญาจะเกิดให้โอกาสบารมีจะเพิ่มให้เกียรติคนอื่นคนจะนับถือให้โดยบ่หวังผลจะได้ผลเกินคาดหมายให้ด้วยใจบริสุทธิ์คือบุญที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นคำขวัญเนาะที่เพิ่นเขียนมาให้เราฟังเบิ่งเนาะเพิ่นว่าเกิดเป็นคนจงให้อภัยให้หลายเครียดโกรธให้หน่อยปล่อยวางให้เป็นแล้วชีวิตทานจะห่มเย็นและเป็นสุขว่าเพิ่นเว้านี่ก็คือว่าถือ
0: เจ้าแม่นละเนาะกลับมาหาเนี่ยปรากฏว่าฟังเพลงก่อนเนาะ
1: แม่น
0: จ้าฟังเพลงม่วนๆจากทีมงานเนาะ
1: จ้า
0: จ้า 99.9 ม่วนๆเพลงนี่ขอมอบให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติ

0: 99.9
1: แล้วท่านมาฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. เป็นประจำเป็นประจำมาเพลงไปเมื่อกี้ฟังไปเมื่อกี้นี่ก็ม้วนม้วนนกเขาลืมคอนบอกเพิ่นว่า
2: ซาลิกาลืม
1: ซาลิกาลืมคอนได้ก็ตามครับพระเจ้าว่าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ใส่เฮาฟังแล้วม่วนซื่นอ่อนซ้อนใจคือเฮาไปต่างประเทศสิไปอยู่ขวนโลกบันไดบันนึงที่บ่มีคนลาวหลายๆเสร็จบัดคัดไปพ่อคนลาวนี่ก็ดีใจแล้วพอได้ยินเสียงภาษาลาวฉะนั้นจงใส่ภาษาลาวภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลจงใส่เป็นคำอ่อนสร้อยอ่อนหวานอย่าซุไปใส่เป็นคำหยาบเนาะคือจังเพิ่นเขียนคำขวัญมานี่ก่อนสิไปล้มกันอันเรื่องอื่นเนาะเพิ่นว่าสมบัติในชีวิตเกิดบนกองดินหากินบนกองงานสุขสำราญบนกองเงินกำลังเดินไปกองฟ้อนแล้วก็นอนบนกองไฟเหลือไว้แต่กองกระดูกอันนี้เป็นคำขวัญที่ถูกต้องเพิ่นเขียนไว้อ่ะเพิ่นว่าลืมไผก็ลืมได้แต่อย่าลืมพ่อแม่อย่าลืมคนที่ฮู้บุญคุณเฮาอย่าลืมคนที่เห็นค่าเฮายามล้มอย่าลืมคนที่สนับสนุนเฮาอย่าลืมหักตัวเองให้หลายขึ้นอันนี้ก็ถูกเนาะอ้ําควรบ่นสนใจเฮาเองนะคันถูกก็เอาบ่ถูกก็ทิ่มไปน้ําล้มทิ่มไปน้ําน้ําก็แล้วอ้าวเมื่อกี้นี้ดังที่เว้านะเพลงจบไปม่วนๆแล้วเรื่องราวทุกอย่างกันที่ข่าวๆที่ได้เว้ากันมาหันก็มีหลายอันหลายแนวเนาะยังมีอันใดอันใดเข็ดๆนักๆเลื่อนๆเรื่องกฎระเบียบก็ขอเชิญน้องดวงดาวมาเว้ากับท่านผู้ฟังแล้วก็เว้าให้ฟังในเรื่องโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องกฎระเบียบของรัฐบาลบ่มีหยังออกมาปรากฏว่า มีหลายอันหลายแนวจนนําเกือบบ่ทันและโดยเฉพาะระยะนี้หลังจากเดือนกรกฎาคมมานี่น่ะเดือนกรกฎาคมมานี่ก็ทุกคนพนักคนออสเตรเลียนบ่ว่าเฒ่าบ่ว่าหนุ่มบ่ว่าจะได้เหตุการณ์มีรายได้เข้ามานี่ก็ต้องได้ไปแจ้งแท็กเสียภาษีหรือว่าได้รายงานเนาะเพิ่นบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าว่าจะบังคับคนบ่มีเอาเรื่องคนที่มีบ่แม่นอันนี้เป็นเรื่องกฎระเบียบให้คึกให้เข้าใจว่าเนาะกฎหมายก็เป็นเรื่องกฎหมายเฮาก็เรียนรู้มาเนาะมาอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่หลายฟ้าหลายปีมาแล้วแม้แต่เซน1หรือ2เซนเพิ่นยังเขียนหนังสือไปนําตุ้ยคิดจื้อบ่มีเธอนึงเนาะเฮาเปิดเครดิตคาร์ดเฮาเปิดเครดิตคาร์ดอีหยังแล้วบัดนี้เฮาละบ่มักจ่ายมันเสียขี้ดอกแพงหลายเฮาละไปปิดคันไปปิดแล้วมันยังมีอันน่ะเงินเฮาติดนี่เหลือเข้าไปหัน2เซน
3: จ้ะ
1: เพิ่นละปิดบ่ได้เพราะว่าเงินเฮาเหลือเข้าไปเด้แล้วแต่ละเดือนเฮาก็บ่สนใจเนาะ2เซนแต่ละเดือนเพิ่นส่งหนังสือมานำเอาว่าเจ้ายังเจ้ายังมีโอนนิ่งอยู่นี่เด้อเจ้าติดต่อมาจังซั่นจังซี่เฮาก็เสยเทื่อเดือนที่2เดือนที่3ก็ส่งมาแต่เหลือเฮาลองมาคิดมันสแตมป์ตอนนั้นก็ดอน10เซนเนาะแต่ค่าสแตมป์แต่ละเดือนมันก็กลายละ2เซนอันนี้เป็นเรื่องกฎที่ว่าก
3: ฎหมายก็คือกฎหมายเนาะแม่นเงิน2เซนก็บ่สามารถที่จะ
1: ปิด
3: ได้แ
1: ม่นมันบ่ถูก
4: เพราะว่าอันนี้ก็แม่นดวงดาวเองเนาะมื้อก่อนทาง SBS เพิ่นเขียนหนังสือมาหาเดี๋ยวนี้ดวงดาวบ่ได้เฮ็ดเวียกนําเพิ่นละเพราะว่าดวงดาวตัดออกเบิดเฮากินเงินเพนชั่นแล้วบ่อยากเฮ็ดเวียกตื้มหั่นนะเพราะว่าเฮาต้องขี้ค้านแจ้งเซ็นเตอร์ลิงว่าซั่นซะอันใดที่คนอื่นเฮ็ดได้ก็ให้ก็เฮ็ดเพิ่นว่าพวกข่อยเฮ็ดอันนั้นออดิตยังมีเงินที่ข่อยบ่ทันจ่ายเจ้านับตั้งเป็นเท่าใดปีผ่านมา
3: เท่าใดล่ะ
4: โอ้บักหลายๆเติบ
3: เอาแล้วบ่เอาแม่นบ
4: ่เอาแล้วเว้ย
3: นึกว่าเอา
4: เอาแล้วเว้ยเอาแท้เอาแท้เพิ่นว่าอันนี้เด้อพวกข่อยบ่ทันจ่ายเจ้าเฮ็ดอินวอยซ์มาให้แดอยู่ซื่อๆปานถูกโลโต
3: ้ว่า
4: คันแม่นว่าเป็นอันบ่อนอื่นที่บ่แม่นของทางรัฐบาลหรือว่าของทาง SBS จ
3: ัง ซี่เพิ่นก็ืม
4: เจ้าก็แล้วไปเลยจักแม่นเท่าใดล่ะแล้วไปเพราะว่าเวลาเฮ็ดเวียกหั่นเขาเล็งมาตอบไวๆส่งมาไวๆอันแปลเอกสารต่างๆหีบส่งแล้วลืมส่งอินวอยซ์ไปนําแล้วเขาก็แล้วเลยแต่ว่าคือทาง SBS จังซี่นะเขาเจ้าจะมี accountant แผนก accountant เขามากวดถ้าหากว่า invoice ตัวใดเวียกตัวใดส่งออกไปละ invoice บ่ทันมาหรือว่าบ่ทันจ่ายมันก็ปิด
3: มันบ่ matching แม่น
4: มันบ่ matching เพิ่นก็เลยอันน่ะ พิ่นก็เลยเขียนมาบอกเฮาก็โอเคก็บ่เป็นหยัง
3: แต่ออดิเตอร์ของเขาเจ้าก็ค่อนข้างที่จะละเอียดดีถ้าว่า
4: เพราะว่ามันปิดบ่ได้เด้มันบ่มีบาลานซ์เด้มันบ่ได้บาลานซ์ก็เว้าถึงเรื่อง
3: แล้วมีอีกข่าวดีตัวนึงเนาะครับพระเจ้าก็หาก็ได้รับจากรัฐบาลนิวเซาเวลส์เพิ่นบอกว่าอันจ่ายค่าทางรถนี่นะเรโจนี่นะเพิ่นลดให้ดิสคาวให้ทุกคนเลยเด้100ดอลหมายความว่าถ้าเอ้ยเพิ่นจะได้จ่ายค่าทะเบียนรถ250นี่จะเหลือแต่150
4: ของเอ้ยดวงดาวนี่ดีกว่านั้นเพราะว่าได้กินเงินเพนชั่นแล้ว
3: โอ้จะได้หลายกว่าหั่น
4: บ่ได้0
3: อันนั้นแปลว่าได้ฟรีเนาะ
4: ได้ฟรีเลย
3: เจ้าข้าพเจ้ายังได้จ่ายเต็มอยู่เนาะก็ว่า
4: ได้ฟรีเลยเพิ่นก็ดีใจแล้วเพราะว่าที่จริงไปจ่ายแล้วให้ NIME NIME เฮ็ดให้ไปอันนั้นไป Service New South Wales เพิ่นก็เลยว่าสิส่งคืนมาให้
1: ยะซูฟ้าดีใจหลายได้ที่เว้านี่มันแต่ค่าวิเจ็ตค่าทางค่าน้ำหนักรถอันซื้อ 2-300 เนาะแต่ Green Sleep บ่ประกันภัย
3: อ๋ออันนั้นคนละเจ้า
1: ค
3: นละ
1: เจ้าอินชูเรนซ์บ่มี
3: คนละเจ้า
4: เรื่องประกันภัยนี่คือกันเด้อเมื่อก่อนข้าพเจ้าไปกับอัญญคำแสนไปบ่อันนี้บนโฆษณาให้ NIMA เนาะเป็นเมมเบอร์เพิ่น40กว่าปีผู้นางมาเสิร์ฟพันบ่ทันเกิดซํานะ
3: จ้ะ
4: แล้วก็อันอันยังคําแสนว่าแต่ก่อนข่อยมาเพิ่นลดให้ข่อยได้200เราบ่มีการลดบ่เกี่ยวข้องกันอายุเจ้ากับเรื่องนี้บัดนี้ว่าอ้าวสนะของข่อยคือถูกลดเพิ่นกวดเบิ่งเพิ่นก็เลยว่าลดให้100นึงเพราะว่าหยังเพราะว่าเจ้าเป็นสมาชิกมา40ปีล่ะปฏิโทคันบ่เว้าก็เลยบ่ลดให้อัน100นึงหั่นนะต้องเว้าได
1: ้
4: ล่ะเฮาก็ต้องคูแดนน้อยนึงว่าบริษัทนี้บ่ทั่วไปนะว่าบริษัทนี้คันแม่นเจ้าเก็บข่อยแพงหลายข่อยออกได้ข่อยไปบริษัท
3: ไปอ้างอิงเจ้า
4: เฮามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เด้เนาะแต่อันนี้บัดนี้มาเว้าเรื่องที่อัญญคําแสนว่าแต่ต้นๆเว้าเรื่องเพนชั่นเนาะนับแต่วันที่20เดือน9เป็นต้นมานี้อาทิตย์ก่อนก็เว้าแล้วแล้วขอเว้าตื่มเฮาจะเน้นหนักใส่เรื่องเพนชั่นเพราะว่าตัวอื่นหั่นก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง pension นี่ age pension นะเงินว่าง่ายๆภาษาพื้นบ้านถ้าว่าเงินผู้เฒ่าหั่นนะเงินผู้เฒ่าหั่น age pension หั่นนับแต่วันที่20เดือน9ซึ่งก็ผ่านมาเดี๋ยวนี้27 7มื้อนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เติบ
1: จ้ะ
4: เพราะว่าทุกๆเดือน9หั่นเพิ่นจะมีการสำรวจคืนทบทวนคืนและสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่แม่นเพิ่นเอิ้นว่า indexationหรือว่าดัชนีกับว่านิวซีหั่นแหละมันมีการกวดเบิ่งดัชนีในแต่ละปีว่าการใช้จ่ายของคนเฮามันสูงขึ้นบ่ค่าอยู่ค่ากินสูงขึ้นบ่และอยู่ในเกี่ยวกับage pension นี่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่นเพิ่มหลายเงินให้เงินผู้เฒ่าให
1: ้
4: แล้วก็ dimming rate ขึ้นสูงกว่าเก่าแล้วก็การออกไปเที่ยวต่างประเทศหั่นเพิ่นน่ะเพิ่มให้หลายขึ้นเพราะฉะนั้นมี3อย่าง1แม่นเพิ่มเงินให้สูงขึ้น2 dimming rates ก็ยกให้สูงขึ้นคือเก่าแล้วก็การออกไปต่างประเทศหั่นให้เวลาหลายกว่าเก่า dimming rates แม่นหยังบัดนี้โอ้ยนักดาวก็พยายามอ่านสิแปลฟังอยู่อันเว้าง่ายๆซะ dimming rates นั่นล่ะแม่นจํานวนเงินหรือว่าจํานวนรายได้หรือว่า asset ของเฮาทรัพย์สินต่างๆของเฮาหั่นเฮือนสารบ้านซองต่างๆหั่นดีมิ่งหั่นหมายความว่าเพิ่นกะเอาบ่แม่นว่าแท
1: ้
4: คือกันกับเฮาว่าข่อยมีธุรกิจน้อยๆเนาะข่อยจะคิดว่าจะได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้ล่ะสิได้เท่าใดหั่นแม่นเซ็นเตอร์ลิงเพิ่นกะเอาเองว่ารายได้เจ้าซํานี้ธุรกิจเจ้าซํานี้เจ้าควรจะได้เงินซํานี้เจ้าเหตุการณ์ปีกายซํานี้เจ้าเสียแท็กซํานี้ปีนี้เจ้าจะได้ซํานี้เพิ่นดีมเอาเพิ่นกะเอาและโตจริงเป็นแนวใดหั่นบ่ฮู้อันนี้แม่น dimming rates เนาะและเพิ่นก็เพิ่มให้สูงขึ้นและนอกจากนั้นการไปเที่ยวโอเคดวงดาวจะว่ารายละเอียดซะเว้าเรื่อยๆเพราะว่าผู้ที่กินเงินอันผู้เฒ่านี่ก็อยากฟังเนาะ ให้ก็บ่หลายดอกแต่ว่าคันเฮ็ดหยังผิดแล้วก็ตัดเงินเฮานะpayment rate increases เพิ่นเพิ่มขึ้นจังได๋บัดนี้ single pensioners ผู้ที่กินแบบโสดว่าซั่นซะแม่นได้เพิ่มขึ้น36ดอล80เซนต์ต่อ2อาทิตย์เด้อไปวันอาทิตย์นึงก็ได้15ดอลปลาย16ดอลนี่แหละเนาะแล้วก็หมายความว่าทั้งหมด เนาะ maximum total fortnightly payment หันละแมนมอบให้เดี๋ยวนี้เขาจะได้เป็นอันนี้มันรวมถึง supplements แต่บ่แม่นว่าตั้งแต่เงิน basic pension บางคนเฮาบ่เข้าใจเนาะว่าเฮาได้เงิน centering นี่มันมี2เงินผู้เฒ่านี่มันมี2อันอันที่1เป็นเงิน basic เป็นตัวจริงเป็นเงินตัวจริงอันที่2เป็นเงิน supplement หรือว่าเงินเพิ่มให้เนาะตัวนี้มันรวมทั้งเงินตัวจริงกับเงินเพิ่มให้ผู้ที่ได้แบบ single หั่นจะได้ 1,237 ดอลลาร์70เซ็นต์ต่อ2อาทิตย์บัดนี้ผู้ที่เป็นคัพเปิ้ลเนาะรวมกันหั่นแมนจะได้ 55.60 เพิ่มขึ้นต่อ2อาทิตย์เพราะฉะนั้นจึงเพิ่มให้ทั้งหมดต่อ2อาทิตย์หั่นแมนเพิ่มขึ้นเป็น 1,866 ดอลลาร์อันนี้มันเติมเต็มเลยหมายความว่าผู้หนึ่งได้933ดอลลาร์ต่อ2อาทิตย์เนาะต้องเราจะอ่านตื่นขึ้นให้เบิ่งเด้อผู้ที่เป็นซิงเกิลจะได้เพิ่ม36ดอลลาร์80ต่อ2อาทิตย์เพิ่มจากจำนวนเก่าที่ได้ผู้ที่เป็นผัวเมียจะได้เพิ่มขึ้น55ดอลลาร์60ต่อ2อาทิตย์แสดงว่าหลังจากคิดไล่บวกไล่คูณหารแล้วนี่ผู้ที่เป็นซิงเกิลนั้นจะได้ 1,237.70 และผู้ที่เป็นคัพเปิ้ลจะได้933ดอลลาร์ต่ออาทิตย์เนาะอันนี้แม่นรวมทั้งเงินเบสิกและเงินซัพพลิเมนต์แต่ว่าผู้ใดที่ได้พลาดเพย์เมนต์หั่นก็ยกตัวอย่างได้เหตุการณ์ยูมันอย่างเล็กน้อยหั่นก็ได้น้อยลงกว่านี้บัดนี้ดิมมิ่งเรทหั่นแม่นเพิ่นว่าจังซี่จะให้เอามาคิดไล่ให้มัน financial assets มันทรัพย์สมบัติที่เฮามีหั่นเพิ่นให้ขึ้นเดี๋ยวนี้หั่นฮอด 66,800 สำหรับคนที่เป็นโสดและ 110,600 สำหรับคนที่เป็นคัพเปิ้ลเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงขึ้นให้จาก 1.25% มาเป็น 1.75 เนาะแล้วก็นอกจากนี้หั่นตัวนี้ถ้าผู้ใดบ่เข้าใจคักนะจะต้องถามเซ็นเตอร์ลิงเนาะเพราะว่าเฮาอ่านอยู่นี่ก็อ่านจากหน้ากระดานซื่อๆเรื่องเงินคำต้องระมัดระวังเด้อท่านผู้ฟังบ่ฟังจากที่เฮาเว้าแบบทั้งหน้าจะสกรีนของโทรศัพท์ของอันน่ะเซ็นเตอร์ลิงนี่ซื่อๆเฮาต้องเฮ็ดอพอยท์เมนต์เข้าไปถามเพิ่นว่าเงินข่อยขึ้นเท่าใดลงเท่าใดข่อยอยากฮู้ว่าดิมมิ่งเรทของข่อยเดี๋ยวนี้อยู่เท่าใดข่อยเป็นคนโสดหรือว่าข่อยเป็นคนอาจเป็นครอบครัวข่อยจะมีทรัพย์สินได้สูงซำใดเพิ่นจึงจะตัดข่อยเนาะและวันนี้ income and asset limits ว่าเรื่องรายได้และทรัพย์สินที่มีอันเพิ่นจะมีหลายซำใดเพิ่นจึงจะตัดออกนะตัวนี้ก็สำคัญสำหรับผู้ที่มีรายได้อันลายปันใดเพิ่นจังตัดออกหั่นเพิ่นเพิ่มขึ้นให้อีกได้สำหรับเพนชันเนอร์คนที่เป็นซิงเกิลหั่นเพิ่นสามารถให้เฮาหาเงินได้ต่อ2อาทิตย์หั่นได้ฮอด 2,701 ดอลลาร์40เซ็นต์ต่อ2อาทิตย์ถ้าได้ฮอดสำนี้ไปว่าตัดออกเลยถ้าน้อยกว่านี้เงินก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเว้าเป็นตามอัตราแต่ว่าถ้าหากว่า2อาทิตย์ใดเฮาได้ฮอด 2,701 ดอลลาร์แม่นตัดออกสำหรับ2อาทิตย์น
2: ั้นสมดุลกันเนาะ
4: แม่นแล้วก็นอกจากนี้หั่นแม่นน่ะตัว supplement portability นี่แม่นมันจะหมายถึงพวกที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนาะแต่ก่อนหั่นคนออสเตรเลียผู้เฒ่าว่าสั้นซาเดินทางไปต่างประเทศหั่นเพิ่นจะให้เฮาได้รับเงินเต็มทั้งเงินเพนชั่นทั้งเงินซัพพลิเมนต์แต่ก่อนมันปรากฏว่ามัน6อาทิตย์เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นให้ฮอด12อาทิตย
2: ์หมายความ
4: ว
2: ่
4: าเวลาเฮาไปภายใน12อาทิตย์12อาทิตย์ก็เป็น3เดือน
2: ครับ
4: เพิ่นจะบ่แตะต้องเงินจะเท่าเก่าแต่ก่อนกัน6อาทิตย์เพิ่นจะเอาซัพพลิเมนต์หั่นออกซัพพลิเมนต์ก็บ่หลายบ่น้อยดอกก็ห่วยอาทิตย์นึงก็หลาย10เติบ
2: หลาย
4: 10สำหรับผู้เฒ่านะสำหรับผู้เฒ่ามันหลายได
2: ้
4: เนาะเพราะว่าเฮาก็บ่มีรายได้เลยเด
2: ้
4: แต่ไฟวันเดือนนี้เพิ่นให้ฮอด12อาทิตย์ดับลิงหมายความว่าดับเบิ้ลจากแต่ก่อนเพิ่นให้6อาทิตย
2: ์
4: และบางคนว่าเขาจะไปหา6เดือนเด้ปีนึงเด้อันนั้นหั่นถ้าเพิ่นยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินผู้เฒ่าเพิ่น หลังจากแต่ก่อนเนาะหลังจาก6อาทิตย์จะตัดซัพพลีเมนต์หันออกเพราะว่าเงินเอชเพนชั่นจะลดลงหน่อยนึงเดี๋ยวนี้หันฮอด12อาทิตย์เนาะอันนี้แม่นข้าพเจ้าก็ได้เช็คมึงแล้วจากอันน่ะเว็บไซต์ของอันเซ็นเตอร์ลิงเองเพิ่นก็บอกแนวนี้คือกันและการที่จะได้เงินดนปันไดออกไปอยู่นอกได้ดนปันไดจะบ่ตัดบ่นั่นบ่นี่หั่นนะมันขึ้นกับว่าเฮาอยู่ประเทศออสเตรเลียได้ดนปันไดก่อนอื่นหมดผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้เงินold age pension หั่นจะต้องอยู่ออสเตรเลีย10ปี
1: 10ปีขึ้นไป
4: 10ปีขึ้นไป
1: อย่างต่ำ46ปี
4: และอีกจังนึงในระหว่าง10ปีนี้จะต้องอยู่ในออสเตรเลีย5ปีโดยต่อเนื่องเอาไปเที่ยวเป็นอย่างได้อยู่แต่ว่าบ่แม่นว่าอย่างใน10ปีนี่ไปอยู่ประเทศเฮาเองแล้วประเทศอื่นน่ะ7ปีจังซี่บ่ได้ภายใน10ปีนี่5ปีต้องอยู่อย่างต่อเนื่อง continuous เนาะและผู้ใดที่อยู่เกิน35ปีผู้นี้จะมีบุริมสิทธิ์หลายกว่าอาจจะไปอยู่ต่างประเทศได้ดุลกว่าโดยที่เงินของเซ็นเตอร์ลิงบ่แตะต้องก่อนจะไป
2: ก็ต้อง
4: จะต้องได้ไปหาเซ็นเตอร์ลิงซะก่อนแต่ว่าสําหรับผู้ที่ว่าจะหนีออกจากประเทศนี้ไปเลยถ้าบอกเพิ่นจะมีผลสะท้อนเพราะว่าคนเฮานี่นะอันนี้เป็นดวงดาวคิดเนาะเฮาจะคิดว่าเออข่อยจะหนีออกจากประเทศนี้ไปเลยนะคิดอยู่แต่ว่าไปแล้วหันหลายคนก็แลนกลับมาคืน
3: ได้อยู่บ่ได
4: ้อยู่บ่ได้ใดอย่าลืมใด
1: ว่าโดยเฉพาะดินฟ้าอากาศแดเฮาบ่ลื่นแดแล้วก็เจ็บเป็นเอ็นอุ่น
4: เจ็บเป็นเอ็นอุ่นคันเว้าพอไปอยู่สปปลาวซะคันว่าเจ็บแฮงจังซี่นะสิไปใส่ล่ะเดี๋ยวนี้ไปห้องหมอที่ทั้งไทยเอามาอันน่ะเอามาตั้งอยู่หั่นนะก็มีคนฮู้กันเพิ่นเอมเมอร์เจนซีละไปหั่นนะคนผู้เฒ่าลาวหั่นนี่แหละ
1: บ่เว้าซื
4: ่อบ่เว้าซื่อบ่เว้าซื่อไอ้คําแสนแน่มึงอยู่ย่านดงดาวเว้าซื่อบ่เว้าซ
1: ื
4: ่อผู้เฒ่าเฮานี่แหละไปห้องหมอหั่นเพิ่นเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ของเพิ่นได้นะ a world class สะอาด
1: รักการ
4: หมอปัวดีแพทย์สั้นสูงแต่ว่า
1: เงินก็ต้อง
4: ปินปัวปักแพงๆ
1: จ้ะ
4: ปักแพงๆแล้วบางอย่างนี่ก็อันอินชูเรนซ์จะบ่จ่ายให
1: ้จ้ะ
4: อินชูเรนซ์จะจ่ายแต่สิ่งที่เป็นว่าอุบัติเหตุบ่นั่นนี่อย่างๆหั่นนะแต่ว่าคันเฮาเจ็บเป็นธรรมดาซึ่งเฮาเคยเป็นพยาธิอยู่แล้วนะอินชูเรนซ์จะบ่จ่ายเพราะฉะนั้นหลายคนที่ตั้งใจว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศเนาะไปอยู่แล้วมันอยู่บ่ได้หั่นนะหนึ่งมากก็คืออัญญาคําแสนเว้าเรื่องเพราะว่าอายุเฮาแก่เท่าใดแฮงต้องอยู่ใกล้หมอเท่านั้นก็อยู่นี่น่ะแอมบูเลนซ์น่ะต้องมาภายใน10 15นาทีแท
1: ้
4: คันมาบ่ทันนี่เสร็จตัวแหละรัฐมนตรีเพิ่นแหละได้เกี่ยวข้องนะเนาะอยู่หั่นโอ้เจ้าเอิ้นติสัวสิถ้าไปเมืองไทยอีกกระทาครัวเปิดติเจ้าคันสิไปอยู่ในหั่นกับแพง
2: แม่น
4: เนาะตัวนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดของผู้เฒ่าเฮาที่อยากไปอยู่ต่างประเทศและบัดนี้

0: Lord. Khachau very materialistic.
1: Yes.
0: วัตถุวัตถุนิยม
2: ว
0: ัตถุนิยมและก็พวกเฮาอยู่นี่เนาะเป็นน้ำเฮาบ่ค่อยมีเงินบ่เฮาพออยู่พอกินซื่อๆเฮาก็เลยบ่เห็นเงินเป็นพระเจ้าแม่นอีหลีเด
1: ้
0: คือว่านั่งอยู่ในห้องทรงเฮานี่อ่ะแม่นอันฮักแพงกันเฮ็ดเวียกนํากันเป็นได้เอื้อน้องกันก็เรื่องเงินก็บ่แม่นเรื่องใหญ่มีแต่ว่าเรื่องจิตใจดูแลกันยามความต้องการ
2: แต่บ่มีก็บ่ได
0: ้ก็มีเรื่องเงินมันมีอยู่แล้ว2อาทิตย์ได้ก็มาเออคันมาซ่ามื้อนึงอันใหญ่คําแสนก็เต้น
2: hit the roof อยู่เข้าใจบินใจ
0: เออ
2: เดี๋ยวไปบิน
0: เข้าใจ yeah I know เงินก็ต้องมีแต่ว่ามันก็มาอยู่แล้วเนาะรัฐบาลเพิ่นก็บ่ปล่อยให้เฮา
2: เฮามาเข้าทางรายการสถานีแล้วมาฟังเพลงม่วนๆเนาะ
3: 99.9
2: เจ้าอ้าวก่อนสิไปฟังเพลงนี้คําขวัญนี่เพิ่นว่าจังซี่เก่งจังได๋ให้มีคนฮักสิเฮ็ดเก่งจังได๋ให้มีแต่คนฮักเพิ่นว่าซิก็คือ1เก่งแล้วบ่อวด2เก่งแล้วบ่ลืมตัว3เก่งแล้วทอมตน4เก่งแล้วรับฟัง5เก่งแล้วบ่ดูถูกไผ6เก่งแล้วแบ่งปันกันในความรู้ความสามารถ7เก่งแล้วบ่ทิ่มกัน8เก่งแล้วให้กําลังใจกัน9นี่เก่งแล้วรักษาสัญญาอันมั่นคงโดยเพิ่นว่า4คําจําให้มันนั่นก็คือล้มต้องลุกทุกต้องทนจนต้องเจ็บเจ็บต้องจํา
1: จ้ะฟังเพลงม่วนๆจากทีมงานเนาะอาจารย์อ่ะเพลงนี้ขอมอบไว้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติติดตามเนาะ

0: ไปแล้วเนาะหักนี่เหมือนฝันเพราะว่าเพลงนี่ถือคอมากครับพระเจ้าต้นลืมไปเนาะฉะนั้นบ่เป็นหยังอันนี้เป็นการใส่นี่ใส่สินไปแล้วเนาะอ่ะขอบ่เข้าใจหลายผู้ที่ว่าเพิ่นเมสเซนเจอร์เข้ามาหาข้าพเจ้าเนาะอ่ะฉะนั้นก็ปรากฏว่าทีมงานของเฮานี่นี่ก็ดีใจน้อยนึงเพราะว่ายังอีก15นาทีสิได้ครับอ่ะอย่าลืมเนาะโทรศัพท์ผมส่ง029626 3999
1: อืม
0: นั่นแหละอันนี้โทรเข้ามา
1: โทรเข้ามาโอลมนําพวกเฮาก็ได้ทีมงานเนาะอยู่นําพวกเฮาเวลานี้ก็เวลา 11:44
0: เจ้า
1: 44
2: เฮาจะเว้าเรื่องมื้อนี้เว้าเรื่องพญานาคหน่อยนึง
1: อื้อแม่น
2: เพราะว่าเว้าเรื่องพญานาคแล้วหั่นคนลาวส่วนหลายหั่นมีความ
1: ศรัทธา
2: แล้วก็ศรัทธาสนใจเนาะแล้วก็อีกท่านนึงซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเฮานี่แหละก็คืออันทานอันคือว่าแม่นนั่นไอ้ผลนะไอ้ผลนี่เป็นความจริงนะตามข่าวพระเจ้าฮู้นี่เพิ่นเคยจัดรายการวิทยุได
1: ้เพิ่นจัดรายการตอนค่ํา
2: แม่นบ่
1: ไทยมึงหลวงจะฮู้จะ
2: ทาง
1: เพิ่นแล้วจะเป็นคนจัดรายการหันนาเพิงย้ําค่ําคือประมาณตอน 10:00 น 11:00 น
2: แม่นบ
1: ่แล้วจะมีคนท่าฟังแล้วก็ตะกี้มันบ่มีโทรเข้าไปขอเพลงนี่เนาะจะเอาจดหมายไปไว้อยู่อันยกปอนใส่อันตู้ของสถานีวิทยุที่อยู่ตีนผู้ขับตีน
2: อย่าง
1: ผู้สีแล้วก็เพิ่นจะเอามาอ่านเนาะให้เพิ่นได้อ่านนี่ก็โอ้คนหลายคนก็ดีใจโอ้อ่านกําลังอ่านจดหมายเฮาเนาะขอเพลง
2: สมัยก่อนฟังวิทยุเนาะได้ฟังแต่วิทยุแบบทรานซิสเตอร์หั่นแล้วก็เพิ่นอันเพิ่นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเฮาฟังอยู่ทุกมื้อเพิ่นว่าไพวันข่อยดีใจพวกเจ้าเว้าวิทยุนี่แล้วก็ได้ฟังข่าวฟังเค้าอีหยังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนํากันก็เคยเชิญเพิ่นอยู่ว่าอยากให้มาสม
1: เคยสัมภาษณ์เพิ่นก่อ
2: บ่เคย
1: ตอนนี้ไพวันบ่อยู่เคยโทรสัมภาษณ์เพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสมัยตะกี้เพิ่นเป็นเคยเป็นโฆษกของสถานีวิทยุอ
2: ันนี้มีเลือดโฆษกอยู่ในโตเนาะแล้วก็จัดรายการวิทยุในโตมื้อหน้าก็สิร้องเชิญเพิ่นมาว่าเพิ่นโอ้บ่กล้าอยากเว้าออกอากาศปานใดบ่เป็นหยังมาเบิ่งก็ได้เพราะว่าอยู่ห้องรับแขกเฮานี่ซองเข้ามาได้มันมีตู้กระจกเด
1: ้
2: ถ้าผู้ใดท่านใดอยากเข้ามาเบิ่งมาชมการจัดรายการของเฮาว่าจัดแนวใดนั่งกันแนวใดอันผู้ใดนั่งอยู่นิ่งๆจัดแพโนผู้โบจัดแพโนนี่ยางออกยางเข้าเน
1: าะออกไปกินของ
2: ไปกินนั่นเพราะว่าเพิ่นบ่ให้เอาจอกมันยังเข้ามาในนี่เด้แล้วออกไปบางเทื่อก็ไปรับโทรศัพท์ส่วนโตซึ่งแฟนแฟนอันนั้นของเฮาโทรมาเนาะและก็อันน่ะเพิ่นได้แบ่งปันเรื่องพญานาคเนาะเพราะว่าคนหลวงพระบางเด้ก็คือพญานาคของอยู่ภูสีว่าซั่นน้องตุ้ยฮู้หยังตื่มบ่พญานาคอยู่ภูสี
1: เจ้าอันตอนข้าพเจ้ายังน้อยหั่นข้าพเจ้าได้ย่างลงมาข้างเครื่องภูสีทางทิศตะวันออกที่ปิ่นนาไปทางสนามบินหลวงพระบางจะมีบ่อนพักเสาเนาะแล้วจะมีหูนึงซึ่งผู้เฒ่ามักเอามะพร้าวยังไปทิ่มใส่หูหั่นเพิ่นบอกว่าถ้าทิ่มใส่หูมันจะไปออกอยู่อันที่ติดปากคานเนาะเฮาก็
2: ออกแท้บ่ล
1: ่
2: ะ
1: บ่ฮู้แต่ว่าเฮาก็ฟังไปเพิ่นทิ่มใส่หลายมันก็สิคาละติอันนี้เป็นความเชื่อถือของชาวหลวงพระบางเนาะว่าอันฮู้พญานาคนี่จะไปสอดใส่อันก้องขัวน้ําคานหันมันคือว่าจังซ
2: ั่นแบบเดียวกับตัวอยู่เวียงจันทน์บ่อนหนองแสงวัดหนองแสงซึ่งว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮากําลังปลุกระดมกันเพื่อสิหาเงินไปช่วยเหลือเล็กน้อยประกอบส่วนในการสร้างพญานาคอยู่หันเพิ่นว่าอยู่วัดหนองแสงหันมีบ่อน้ําอยู่หันซึ่งแม่นเป็นบ่อนที่พญานาคมา
1: จ้ะ
2: หายใจ
1: เ
2: ป็นบ่อนเพิ่นมาพักผ่อนหายใจก่อนจะออกไปต่
1: อ
2: เพราะว่าการเดินทางของเพิ่นก็ต่อเพราะฉะนั้นพญานาคนี่ก็มีอยู่หลายบ่อนแล้วก็แล้วแต่ผู้ใดอยู่บ่อนใดศรัทธาใสซึ่งอันไอ้ผลเฮาเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นแม่นได้นับถือแม่นพญานาคองค์ที่อยู่ผู้สีหันมีความสำคัญให้ความสำคัญเท่ากับปู่เย่อญาเย่อเพราะว่าพวกเพิ่นเว้าว่าเพิ่นพวกเพิ่นหันแม่นเสื้อสายของพญานาคองค์นี้ฉะนั้นจึงต้องได้เป็นข้ารับใช้พญานาคตั้งแต่บรรพบุรุษตลอดมา
1: โอ้แม่นว่า
2: จะต้องเป็น generation from generation to generation ให้การนับถือบูชาอย่างต่างๆถ้าว่าคนอื่นลูกหลานทางอื่นมากก็สิบ่ทอลูกหลานที่อยู่ทางนี้แล้วก็เพิ่นก็เลยเว้าว่าพญานาคองค์นี้มีองค์นี้ที่พวกเพิ่นนับถือ เป็นผู้ศีลเนาะก็มื้อหน้าก็จะ
1: บ่มีเพิ่นบ่ได้ให้ซื้อมาติ
2: เพิ่นเขียนอยู่ในนี่เพิ่นเว้าว่า
1: ซื้อ
2: พ่อผู้ศีล
1: พ่อผู้สี
2: ่พ่อผู้สี่ว่าสั้นแต่ว่ามื้อหน้าจะล้มจะโทรไปล้มเพิ่นให้เพิ่นเว้า
1: เจ้า
2: ส่วนตัวเนาะเรื่องพญานาคซึ่งฮอดปัจจุบันนี้แม่นเพิ่นก็ทางคณะกรรมการเพิ่นก็เล็งมาก็กำลังล้มกันเรื่องที่จะเฮ็ดพิพิธภัณฑ์มีมิวเซียมอยู่ก้องหันแล้วจะเฮ็ดแนวใดมีการออกแบบออกหยังแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนี่เขียน
1: เจ้าแต่เฮามีอยู่บ่ครับคนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพญานาคเจ้าตัวอย่าง
2: มีละบ่มีอยู่ในนี่อันค่ะพระเจ้าอ่านเพิ่นเขียนมาบอกคือว่าอันท่านเหี่ยมพรหมจรรย์เนาะซึ่งเป็นผู้นำพาเกี่ยวกับโครงการตัวนี้เนาะเพิ่นก็เพิ่นว่าตอนนี้มันเน้นนักใส่เพราะว่าตัวสิสร้างเสียนพญานาคหยังต่างๆก็เว้าเบิดเลยเด้เดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังเน้นนักใส่โตที่ว่าจะเฮ็ดมิวเซียมแล้วเพ
1: ิ่
2: นก็เพราะฉะนั้นจึงก็ถือว่ามีแหละมีผู้เชี่ยวชาญเพราะว่า
1: ท่
2: านผู้เชี่ยวชาญก็จะเขียนออกไปแนวใดเน
1: า
2: ะ
1: เจ้ามันต้องมี
2: แม่นเพิ่นก็บอก
1: เวลานี้ก็เวลา11:50 น.เนาะท่านยังอยู่กับทีมงานจำปา FM และเมื่อกี้นี่ก็ว่าถึงเรื่องอย่างก่อนนางงาม passionate
2: miss
1: compassionate หรือว่านางงามเมตตาธรรมเจ้าก็มีข่าวดีเนาะน้องวิกกี้ของพวกเขาที่จะเข้าประกวด
0: เพราะว่าก็เป็นนิสัยใจคอแบบที่ว่ามักสวยเหลือสังคม
1: เพื่อสังคม
0: ตัวนี้เป็นสำคัญที่สุด
1: เรา
0: ก็แปลว่าสอมาหาก็สิได้โซว่านุ่งเครื่องคนลาวเฮานี่แบบใด
2: เจ้าตอบคำถามน้องตุ้ยเมื่อกี้เนาะว่าก็มีอยู่บ่ผู้เชี่ยวชาญหั่นน่ะว่าอยู่ในคณะกรรมการเพิ่นได้มอบให้ทานที่ซื้อเนาะทานกาบแก้วและทานปออคำตันจัดตั้งหน่วยค้นคว้าคืนโดยให้ประกอบด้วยผู้ที่เคยค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับพญานาคมาก่อนเพราะฉะนั้นมีได
1: ้
2: มีกับเจ้าเป็นคณะในการค้นคว้าบ่แม่นเฮาสิเขียนไป
0: แล้ว
2: เพราะว่าจะเอาเข้าพิพิธภัณฑ
0: ์
1: เจ้าเนาะเฮาก็เอาใจช่วยเนาะในโครงการตัวนี
0: ้เพราะว่าคนลาวเฮานี่มันอยู่ในจิตใจอยู่แล้วเด้
1: เจ้า
0: เพิ่นสิเฮ็ดบุญหยังคือกันต้องบ่ได้มีน้ําหมายถึงว่าพญานาคอยู่หั่นบางเทื่อมันก็แห้งไปแล้วก็ไปอีกบางนึงมัน
2: อย
0: ู่
2: ขั้นใดของวัดทุกบอนจะแม่นมีหัวพญานาค
1: แต่อยู่อันนี้ว่าถึงเรื่องพญานาคอยู่ขั้นใดของวัดเนาะอยู่เสียงใหม่เห็นนะห่างของพญานาคที่อยู่ขั้นใดของวัดจะเข้าไปในอุโบสถเลยได้ไอ้ไผวันทุกวัด
0: เพราะว่าลังบอนหั่น
1: เ
0: พิ่นมันก็ขึ้นกับว่าความเชื่อถือข้าพเจ้าไปเห็นอยู่ในดงในป่าวัดป่าโอ้ยเป็นธรรมเป็นหยังแหละแต่ว่ามีพระอยู่หั่น2องค
1: ์
0: เพิ่นก็อยู่หั่นแต่มีบ้านน้อยๆมี3บ่ฮอด10ลังเฮือนแต่ว่าข้าพเจ้าไปเบิ่งสิมน่ะสิมน้อยๆแต่ว่าสิมน่ะหัวหน้าคณะ
1: อยู่นอก
0: เจ้าเป็นน่ะคือกันกับน่ะเอียนนี
1: ่
0: หัวเอียนน่ะแบบคือกบคือหยังน่ะบ่มีน่ะ
1: เพิ่นแปลงตู่ได้น
0: ี่บ่มี
1: ฮอดแต่ห่าง
0: การเชื่อถือ
1: แต่ห่างเพิ่นหั่นคนล้านนาจะนิยมเฮ็ดห่างเพิ่นหั่นนะผ่านเข้าไปให้เข้าไปในฮ
0: อดปากข้างนอก
1: เย่การ
2: แม่นล่ะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือเรื่องพญานาคนี่อันสำหรับแม่เฒ่าของข้าพเจ้าเนาะแม่เฒ่าใหญ่เพิ่นก็เว้าว่าอันเพราะว่าเพิ่นอยู่แขวงจำปาสักเพิ่นจะขี่เรือน้อยข้ามไปดอนแดงหั่นเรื่อยๆมีพี่น้องอยู่ดอนแดงหั่นเพิ่นว่าทางผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนับถือจังซี่คนบ่ฮานหั่นเวลาขี่เรือขึ้นมาในน้ําหั่นห้ามบ่ให้ใส่สิ้นแดงหรือกระโปรงแดงเสื้อหั่นได้อยู
1: ่
2: เพราะว่าสิ้นเป็นของต่ําเพราะว่าสีแดงหั่นเป็นสีของหอนพญานาค
1: ว่า
2: เป็นการดูถูกดูหมิ่นเนาะถ้าว่าเฮาลงเรือได้เพิ่นเองว่าประสบการณ์เพิ่นทะนะ เคยขี่เรือปั่นหามันก็เรือน้อยเนาะข้ามไปดอนแดงหั่นทั้งฝนทั้งลมมาพายุน่ะเรือนี่จนบ่อยู่แหละแล้วก็พากันย้อมมือนบหาอันพอพญานาคปู่พญานาคให้ช่วยเหลือเห็นอยู่ในน้ําเลยงูบักใหญ่ฟาดอยู
1: ่
2: เห็นเป็นหอนขึ้นมาเพิ่นว่าเห็นกับตาเลยแล้วก็พากันย้อมมือนบอันน่ะพายุหันก็สงบลงความเชื่อถือแต่ว่าเชื่อถือแต่ว่าเห็นเป็นตัวจริงเพิ่นเว้าให้ฟังผู้เฒ่าเว้าเฮา
1: ผู้เฒ่าบ่ฮาน
2: ผู้เฒ่าเว้าบ่ฮานปากจากประสบการณ์ตัวจริงเนาะดวงดาวก็มักฟังนิทานเพิ่นเว้าหลายหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องพญานาคยังตื้อจื้อติจิตใจเพราะว่าพวกเพิ่นถือว่าสำคัญเพราะว่าต้องขี่เรือข้ามน้ำตลอด
1: แม่นๆเนาะ ก็โอเคเวลานี่ก็53เฮายังโอ้ล้มกันได้หลายอย่างยังมีหยังอีกบ่
3: ล้มกันซะเพราะว่ายังบ่พอบ่ฮอดหานา
1: ทีเนาะเพิ่นก็ยิบ่ได้ฟังเนาะเน
3: า
1: ะ
3: แต่ยังค้างคาแต่ว่าก็อย่าลืมเนาะคือข่าวระหว่างพวกเฮานี่ก็สําคัญเนาะการเลือกตั้งหรือว่าซอกหาคณะบริหารกรรมการวัดพระยอดแก้วใหม่ในมื้อวันอาทิตย์ที่18เวลา 1:00 เป็นต้นไปเนาะดังที่ข่าวเพิ่นบอกกรรมการเพิ่นเสนอมาว่าถ้าหากผู้ใดมีใจใจมีเวลามีความรู้ความสามารถที่อยากไปซอยบูรณะสร้างศาซอยเวียกวัดเวียกวาแหละเนาะเป็นสิเป็นประธานก็ได้รองประธานก็ได้เลขานายคลังหรือว่าเข้าไปร่วมสมาชิกอีหยังก็แล้วแต่ให้ส่งคําร้องเข้าไปก่อน14มื้อก่อนมื้อเลือกตั้งเนาะอันนี้เพิ่นก็ฝากมาในนั้นก็สักว่าให้เอาใจซอยกันเนาะเฮาก็อยู่นําหมู่น้ําครูน้ําพุทธศาสนาน้ําวัดน้ําวาเนาะบ่จักสิไปอยู่จังได๋เนาะโดยเฉพาะอายุเฮาปูดนี้แล้วก็หาที่พึ่งเนาะก็แบบลักษณะนั่นล่ะ
2: ว่าเรื่องอายุปุ่นนี่เนาะเฮ็ดจังได๋ว่าฮอดอายุปุ่นนี่แล้วจึงจะอยู่จังได๋ที่ว่าบ่ให้มันมีสิ่งมากระทบกระแทกจิตใจเฮาหลาย How to stay unbothered in any situation เพิ่นว่าอันนี้ก็เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอง1ห้ามหยุดให้เฮาหยุดที่จะซอกหาให้คนมาหักมาหอมเห็นดีเห็นพร้อมกับเฮาตัวนี้หยุดเลย2แม่นความหวังที่เฮาอยากให้คนอื่นเฮ็ดนําเฮาจังได๋จังได๋ผู้นี้ต้องดีนําข่อยผู้นี้ต้องมาฮักข่อยผู้นี้ต้องอันนั้นอันนี้ข่อยมาย่องยอข่อยตัวนี้ก็หยุดเนาะอันที่3อย่าให้อารมณ์ของเฮาไปมีอํานาจเหนือกว่าปัญญา
3: จ้ะ
2: เนาะบางคนน่ะอารมณ์ขึ้นปุ๊บปัญญาหายเลย อันที่4บ่ต้องเว้าเกินกว่าจําเป็น
3: แม่น
2: แนวใดควรเว้าก็จึงเว้าอันที่5ให้เน้นนักใส่แต่ในสิ่งใดที่เฮาสามารถควบคุมได้สิ่งที่เฮาควบคุมบ่ได้เฮาก็บ่ต้องเน้นนักคือท่านทรัมป์เราสิว่าหยังแล้วควบคุมเฮาได้บ่เราได้บ่เฮาควบคุมเราบ่ได้เฮาบ่ต้องไปโฟกัสเบิ่งข่าวฟังไปมวนๆซื่อๆแล้วก็อันที่6 Don't take things personally อย่าเป็นคนขี้เกียจผู้ใดว่าหยังก็เครียดบ่ถือว่าเว้าใส่โตเบิดบ่ให้เฮ็ดแนวนั้นอันที่7ความsuccess ของเฮา success แม่นภาษาลาวแม่นหยังก
3: ็สําเร็จ
2: ความสําเร็จของเฮาหั่นน่ะอย่าสุไปโอ้อวด
3: นายภาษามาถามผู้เป็นนาย
2: ให้ให้มันออกโดยให้มันออกในตัวมันเองเนาะ
3: จ
2: ้ะเพราะว่าในภาษาบ่แต่ภาษาอังกฤษล่ะหรือภาษาลาวอันที่8คน10คนความคิด10อย่าง
3: เฮายังมีเวลาอยู่นาทีครึ่ง
1: นาทีครึ่ง
2: ไอ้ครับให้ตัวใดที่เป็นความสงบของเฮาให้รักษาไว้และอันที่10ให้ดําเนินต่อไปบ่ว่าหยังจะเกิดขึ้นจ้ะ
3: อีกแนวนึงแนวสิ่งสําคัญนะเฮาเบิ่งคนน่ะนะอย่าสุฟังแต่การเว้าขอให้เบิ่งการกระทําลางเทื่อลมๆแล้วเพิ่นเว้าไปแน่แต่ว่าการกระทําของเพิ่นนั้นเป็นอีกแบบนึง
2: บางคนเว้าเก่งได
1: ้บ่แม่นมื้อนี้ไอ้คําแสนลืมเว้าถึงเรื่องนึง
3: ว่าเรื่อง
1: เรื่องท่านทรัมป์กับสีจิ้นผิงไปยาม
0: โอ้ลืมแท้ลืมว่า
3: แม่น
1: แม่น
3: แต่ว่าได้ก็ตามเฮาก็เห็นกันอยู่เนาะ
0: เห็นเพิ่นจับมือกัน
1: พี่เลยค่อยๆเลียวเห็นไอ้คําแสนเมื่อกี้นี่ห
2: ายแดงคุณได
1: ้เออเอา
2: แดงไปรับแล้วท่านทรัมป์ไปรับเองฮอดท้ายอันนั้นคันใดเครื่องบินอันนี้เป็นโนโนได
1: ้โนโนเออ
2: มันบ่ถือเป็นโปรโตคอล
1: แล้วแม่นเห็นบ่ว่าหลังจากท่านสีจิ้นผิงนั่งรถหงฉีกลับไปสถานทูตกลับไปห้องบ่อนพักท่านทรัมป์ก็นั่งรถไปกับเมียเนาะไปแล้วขับไปบ่ฮอด2นาทีแล้วไปจอดแล้วไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์
3: แม่น
1: แล้วก็บินหนี
3: โอ้ยังมีคันมีเวลาอยู่เว้าหลายอยู่ตอนนี้เฮามีแต่30 second เนาะ30
2: นาที Good luck to both of them
1: เนาะโอเคเอ้าสั้นสบายดีเนาะถ้าผู้ฟังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าข้าพเจ้าใส่พุ่นสวรรค์ขอขอบใจที่รับฟังรายการ
0: ข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็รักษาสุขภาพพบกันอีกอาทิตย์หน้าจ้ะ
2: เจ้าโชคดีเมื่อทุกคนพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเจ้าสบายดี
3: อย่าลืมเนาะสัปดาห์หน้านี่เนาะจะได้เปลี่ยนโมงไปชั่วโมงนึงเนาะฮัลบ่ฮู้ว่าเฮาจะได้เริ่มก่อนหรือสิได้เริ่มลุ้นตามเวลาที่ประจําก็ขอให้ว่า
4: ฮะ
3: เบิ่งตามเบิ่งเบาเด้ออย่าลืมอาทิตย์หน้าเนาะอาจสิเปิดซ่าหรืออาจสิเปิดไว้เนาะอย่าสุติทีมงานแต่ว่าใดๆก็สิหาเวลามาหาขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่อายุวันโนสุขังพลังซื้อได้ขายมานกินแซ่บนอนรับสุขสมหวังทุกอย่างจงเป็นเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
5: Volunteering has its reward. Find out how at swan999.com.au
4: MacKillop Season Stormbirds program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods, storms, cyclones and earthquakes, and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit MacKillopSeasons.org.au. Station sponsor.
5: At MacKillop Family Services, we recognise the people who make an extraordinary difference to the lives of children and young people. To the foster carers in our local community, thank you. Thank you for opening your hearts and homes, for showing up through the challenges and celebrating the victories, for creating opportunities for children and young people to feel safe, connected and supported. Being a foster carer is one of the most important roles in our community. Your care, commitment and kindness leave a lasting impact. From all of us here at MacKillop Family Services, thank you. This has been a community service announcement.
4: Did you know that the average school child will eat more than 2,500 lunches during their 13 years at school? We know that one in three cases of cancer can be prevented by adopting a healthy lifestyle, which includes eating well. But 93% of children don't eat enough vegetables and adults aren't eating enough either. At Cancer Council New South Wales, we're passionate about helping families eat healthily. So we've packed everything you need to know about nutritious, easy, kid-friendly lunches into our new website, healthylunchbox.com.au.
6: Did you know most women diagnosed with breast cancer have no family history? The good news is, if caught early, most breast cancers can be treated successfully. For women aged 50 to 74, a regular mammogram is the best way to find breast cancer early. Book your free mammogram today by visiting BreastScreen New South Wales online. A mammogram only takes 20 minutes. It's free and it could just save your life. A New South Wales government initiative.
7: You're listening to Black Wave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
8: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
7: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.